ข้าสู่ตัวเซลล์แล้วก็แอ็กซอนนะคะแอ็กซอนจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ชื่อมันแบบอะไรนะคุ้นๆอ่ะขอทวนอีกรอบนึงนะเดนไดเนี่ยนะน่าจะเป็นตัวที่เป็นไงลูกนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เดนไดนำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเด็กๆจำไว้นะเดนไดนำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเวลาเขาส่งกระแสประสาทเนี่ยเขาก็จะมีเซลล์ประสาทอีกตัวนึงอะมาต่อกันเนาะก็จะมีหน้าตัดเนี้ยนะก็จะมีมาต่อกันก็จะมีเดนไดแยกออกมาแล้วก็จะมีใยประสาทมีแอ็กซอนนะคะอันนี้ก็จะนำกระแสประสาทเข้ามาผ่านทางนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคนส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทส่วนอื่นๆตัวอื่นๆนั่นเองนะคะโอเคไม่เข้าใจกดพอสนะลูกกดรีซัมได้นะคะโอเคต่อมาไปดูสิว่าการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะคะเด็กๆทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนละไม่ทุกคนเนาะเคยอาจจะมีประสบการณ์โดนมีดบาดกันบ้างอะเนาะมีดบาดก็จะร้องก่อนนะทีนี้พอเราถูกมีดบาดเนี่ยร่างกายเราตอบสนองยังไงนะเรามาดูกันเวลาเราถูกมีดบาดเนี่ยหน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังของเรามันก็จะได้รับอะไรลูกได้รับการกระตุ้นโดนมีดบาดว่ะนะต่อไปกระแสประสาทนะคะก็จะส่งจากเซลล์ประสาทที่อยู่ปลายนิ้วเนี่ยไปยังไขสันหลังเนาะจากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่งจากไขสันหลังไปยังไหนไปสมองทำให้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณปลายนิ้วแล้วเราก็จะร้องออกมานั่นเองนะคะจากนั้นก็จะศูนย์ประสาทเนี่ยก็สั่งการบอกว่าไปเลยนะสั่งไปยังไขสันหลังแล้วส่งไปยังหน่วยปฏิบัติการที่เป็นอวัยวะบอกว่ากล้ามเนื้อโคนแขนเอ็งรีบยกแขนขึ้นเลยนะกล้ามเนื้อคนแขนก็จะโอเครับทราบได้รับคำสั่งก็หดตัวพับแขนขึ้นทำให้เรายกมีดออกจากปลายนิ้วได้ทันไม่โดนมีดปาดนิ้วไปมากกว่าเดิมนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นการทำงานของระบบประสาทเนาะโอเคไปได้นะคะทันนะคะโอเคต่อไปนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วระบบประสาททำหน้าที่ยังไงเรามาดูกันว่าเราจะดูแลรักษาอวัยวะในระบบเนี้ยได้ยังไงบ้างนะคะเด็กๆ เราก็ต้องเป็นไงลูกเรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เน้นนิดนึงลูกวิตามิน B1 เนาะบำรุงนะคะกินให้เพียงพอนะคะระมัดระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดนะลูกมันไม่ดีต่อระบบประสาทของเราเนาะสงสารน้องเราจะต้องอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตของเราเลยนะคะดูแลเขานิดนึงนะคะต่อมาหากมีอาการปวดหัวมากๆเลยอาเจียนนะคะชาตามมือแล้วก็เท้าเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะขออภัยตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะโอเคป่ะต่อไประบบสุดท้ายแล้วระบบสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากสอนแล้วก็อยากให้เรียนรู้เหลือเกินนะคะเป็นช่วงวัยของเรานี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเป็นไงกระเพาะน่าเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเนาะเรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันระบบสืบพันธุ์นะคะมนุษย์นะคะจะสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศเนาะระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันก็มนุษย์อาจจะสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิก็คือการเอาเซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรือแบบที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสเปิร์มอะค่ะลูกนะคะไปปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือว่าเซลล์ไข่นะคะเมื่อเซลล์อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่ปฏิสนธิกันก็จะได้เป็นไงน้องไซโกตออกมานะคะแบ่งเซลล์กลายเป็น MBO แล้วก็เจริญเติบโตเป็นทารกร้องแหววนะคะแล้วก็เจริญเติบโตร่างกายเจริญเติบโตเป็นคุณครูเป็นเด็กๆที่นั่งอยู่ในห้องทุกวันนี้นั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะเรามาเรียนรู้กันนะระบบสืบพันธุ์เพศชายโอ้ทุกคนแอบยิ้มกุ้มกิ่มในใจครูคะลูกมันนิดนึงหรือเปล่ามันก็นิดนึงอะนะเรื่องนี้มันก็ต้องนิดนึงเนาะเด็กๆขาเด็กๆผู้ชายทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแหละโอ้แต่ยังไม่เคยมีใครผ่าเขาไปดูข้างในถูกป่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆผ่าเขาไปดูข้างในกันโอเคเรามาดูชิ้นส่วนเอ้ยองค์ประกอบในระบบสืบพันธุ์เพศชายแต่ละส่วนกันดีกว่านะคะเรามารู้จักชื่อเขาคร่าวๆอย่างรวดเร็วกันดีกว่าเนาะ1อันทะ2ถุงอันทะ3หลอดเก็บอสุจิ4หลอดน้ำอสุจิ5ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ6ต่อมลูกหมาก7ต่อมคาวเปอร์9องคชาตโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ทีละส่วนกันนะคะเด็กๆเรามาดูส่วนที่1กันดีกว่าอันทะเนี่ยจะมี1คู่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ภาย

ในถุงอัณฑะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายแล้วก็สร้างเซลล์อสุจิเด้อผลิตฮอร์โมนเพศชายนะคะแล้วก็สร้างเซลล์อสุจินั่นเองนะคะเด็กๆค่ะผู้ชายไม่มีไข่นะลูกเวลาเพื่อนบอกครูครับมันเตะไข่ผมไม่ใช่นะคะให้บอกว่าครูครับเขาเตะถุงอัณฑะผมแบบนี้ดีกว่าผู้ชายไม่มีไข่นะคะไข่เป็นส่วนที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะเด็กๆอาจจะใหม่นะคะจำใหม่ต่อไปถุงอัณฑะนะถุงอัณฑะถุงอัณฑะเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากๆนะคะเขาจะคอยห่อหุ้มอัณฑะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้มันต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ3องศาเซลเซียสนะคะให้มันเหมาะสมกับการทำงานของอัณฑะที่อยู่ในนั้นนะคะต่อไปหลอดเก็บอสุจิอัณฑะทำหน้าที่สร้างแล้วก็ผลิตอสุจิไปแล้วใช่ป่ะสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีที่เก็บถูกไหมก็จะไปเก็บที่ไหนอ่ะเก็บที่หลอดเก็บอสุจินะคะเก็บเสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของหลอดน้ำอสุจิเก็บแล้วมีในสต็อกแล้วนะคะจะถูกนำไปใช้แล้วนะคะจะนำไปใช้ก็จะต้องผ่านหลอดน้ำอสุจิลูกก็จะเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจินะคะที่ถูกสร้างมาจากอัณฑะนั่นเองโอเคต่อไปจะเป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิเด็กๆอสุจิอะค่ะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะต้องแบบกินอาหารนิดนึงเนาะต่อมสร้างน้ำเลี้ยงเนี่ยนะจะมีสภาพเป็นเบสอ่อนๆนะคะประกอบด้วยสารเมื่อกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ชื่อว่าฟักโตสครูคะหนูเคยเรียนมาฟักโตสหรือฟุกโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่พบในผลไม้ใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะจากนั้นพอเรามีต่อมสร้างน้ำอสุจิไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูที่ต่อมลูกหมากกันต่อมลูกหมากคือตรงนี้นะคะต่อมลูกหมากคือตรงนี้ต่อมลูกหมากจะเป็นส่วนที่รังสารที่มีสมบัติเป็นเบสนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงนะคะลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงนะต่อมลูกหมากอยู่บริเวณนี้นะคะโอเคต่อไปต่อมคาวเปอร์ชื่อไม่คุ้นเลยต่อมคาวเปอร์เนี่ยจะสร้างสารหล่อลื่นช่วยให้เซลล์อสุจิเป็นไงเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะต่อมคาวเปอร์นะคะต่อมคาวเปอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นแดงๆขุขะตรงนี้นะคะโอเคต่อไปองคชาตโอเคบางคนแอบยิ้มในใจคุณครูเห็นนะคะองคชาตเนี่ยนะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายนะซึ่งมันเป็นทางผ่านแหละเอาง่ายๆนะของท่ออสุจิให้มันไหลออกมาโอเคตามนี้นะคะทีนี้พูดถึงอสุจิหลายรอบแล้วหลายๆคนเคยเห็นแล้วแหละเนาะหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเป็นยังไงหน้าตาของอสุจิเป็นแบบนี้เคยเห็นกันหรือเปล่าเคยส่องกล้องจุลทรรศน์มั้ยเคยเห็นเขาเคลื่อนที่หรือเปล่านะเรามาดูกันอสุจิเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางนะคะส่วนหัวเนี่ยนะคะเขาจะมีนิวเคลียสอยู่นะคะบรรจุสารพันธุกรรมต่างๆนะคะซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยถุงอะโครโซมก็คือส่วนเนี้ยนะถุงอะโครโซมใสๆเนี่ยนะประกอบด้วยเอนไซม์ที่จะเอาไปเจาะเยื่อหุ้มเซลล์ไข่นะคะต่อไปเป็นส่วนของลำตัวส่วนของลำตัวก็คือส่วนตรงนี้นะคะในนี้ถ้าหนูลองซูมไปใกล้ๆนะหนูจะพบอะไรบางอย่างเฮ้ยเขาหน้าตาเหมือนอันนี้เลยค่ะเหมือนเรื่องเซลล์ที่หนูเคยเรียนตอนม.1เลยค่ะเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ไมโตคอนเดรียชัดๆไมโตคอนเดรียทำหน้าที่อะไรไมโตคอนเดรียทำหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ใช่ไหมเหมือนกันสร้างพลังงานให้กับอสุจิเอาไว้ให้น้องเคลื่อนที่ดีไหมเป็นเหมือนเป็นแหล่งน้ำมันอะให้รถโอเคป่ะทีนี้ส่วนสำคัญนะส่วนสำคัญก็คือหางนะคะหางเนี่ยจะมีมันเป็นประกอบไปด้วยแฟกเจอรัมนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจินั่นเองเคลื่อนที่ไวไม่ไวก็ขึ้นอยู่กับหางนี่แหละนะคะเด็กๆจริงๆแล้วการสร้างอสุจิเนี่ยมันจะเริ่มสร้างเมื่อเราอายุ12ถึง13ปีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะสร้างไปเลยตลอดชีวิตปริมาณก็มากน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะโอเคไปต่อกันเลยให้พักเหนื่อย3วิ1 2 3นะคะมาดูที่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงน้อยนะคะน้อยกว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายอีกนะคะผู้หญิงก็น่าจะเคยเห็นของตัวเองไปบ้างแล้วแต่ว่าเราจะมาดูข้างในกันดีไหมว่ามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะโอเคเรามาดูอย่างแรกก็คือรังไข่นะรังไข่ครูคะรังไข่เป็นยังไงอะคะเหมือนไข่ไก่ไหมคะรังไข่ของมนุษย์ไม่ใหญ่

ขนาดนั้นนะคะถ้าใหญ่เท่าไข่ไก่เนี่ยเราจะต้องมีหน้าท้องที่ใหญ่มากนะคะเพื่อรองรับพื้นที่ตรงนั้นทีนี้รังไข่เนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่นี่นะคะเห็นไหมเป็นลูกกลมๆเล็กๆขาวๆอ่ะตรงนี้นะอ่ะโอเคเขาจะทำหน้าที่อะไรจริงๆเขามีสองข้างนะแต่อันนี้เป็นรูปตัดด้านข้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันในสไลด์ถัดไปเนาะว่ารูปเต็มเขาเป็นยังไงนะคะรังไข่เนี่ยมีสองอันอยู่ด้านข้างหมดลูกนะคะทำหน้าที่ผลิต

แบบปฏิสนธิของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่อีกด้วยนะคะต่อไปเราไปดูมดลูกกันดีกว่ามดลูกนะคะมดลูกคืออยู่บริเวณนี้นะคะทำหน้าที่เป็นบริเวณที่ฝังตัวของ embryo นะคะแล้วก็ให้ทารกเนี่ยเจริญเติบโตอยู่ตรงนั้นนะคะมดลูกจะอยู่บริเวณอุ้งเชิงกลางระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนักนะคะเด็กๆโอเคทีนี้ต่อไปอันที่4ก็คือช่องคลอดเด็กๆคะเด็กๆ embryo เนี่ยฝังตัวแล้วก็เจริญอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงบริเวณมดลูกแล้วใช่ไหมพอน้องโตขึ้นเนี่ยน้องก็จะต้องออกมาเผชิญโลกภายนอกอะลูกน้องก็จะออกมาผ่านทางช่องทางนี้แหละค่ะนะช่องคลอดนะคะก็จะอยู่ต่อจากมดลูกเนาะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็ต้องยืดหยุ่นได้ด้วยใช่ไหมเพื่อให้คุณแม่แบบเบ่งออกมาได้เนาะเป็นทางผ่านของอสุจิด้วยนะเข้าสู่มดลูกแล้วก็เป็นทางออกของทวารเมื่อครบกำหนดคลอดเรียกว่าเป็นส่วนที่ทั้งรับทั้งส่งกันเลยทีเดียวนะคะโอเคไปต่อที่การสร้างเซลล์ไข่การสร้างเซลล์ไข่ครูคะเซลล์ไข่สร้างยังไงอะคะเมื่อกี้ดูอสุจิไปแล้วเรามาดูเซลล์ไข่กันบ้างเด็กๆคะคำว่าไข่สุกหมายความว่าไข่นี้พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิแล้วนะคะไข่ที่ได้พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิเนี่ยก็จะเคลื่อนจากรังไข่คือตรงนี้ใช่ไหมลูกจากรังไข่นะคะเข้าไปสู่ปีกมดลูกหรือท่อนำไข่นั่นนะคะแล้วเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการตกไข่มันมีขั้นตอนยังไงมีแค่4ขั้นนะสั้นๆง่ายๆเรามาดูกัน1เซลล์ไข่เจริญแล้วก็พัฒนาอยู่ในรังไข่ก็คือขั้นนี้เลยนะเซลล์ไข่นะเจริญแล้วก็พัฒนาอยู่ในรังไข่ต่อไปเซลล์ไข่เนี่ยเมื่อไข่สุกก็จะตกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ไปแล้วนะไปเข้าสู่ท่อนำไข่จากนั้นเซลล์ไข่ก็เคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกที่เป็นไงลูกสร้างความหนานะใช่ไหมหนาตัวมากขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับการปฏิสนธินะคะจากอสุจิอ่ะนะคะเขาก็จะเป็นไงลูกหลุดออกมาค่ะผนังมดลูกก็จะหลุดออกมากลายเป็นปจด.ประจำเดือนของเรานั่นเองนะคะเด็กๆโอเคไม่ทันกดพอสนะคะต่อไปฮอร์โมนเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำคัญเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นครูคะทำไมผู้หญิงเสียงแหลมทำไมผู้ชายเสียงใหญ่ทำไมบางคนมีหนวดทำไมบางคนไม่มีหนวดนะคะทำไมหนูถึงมีขนขึ้นตามบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ที่รับตาหรือบริเวณใต้ลมผ้าทั้งหลายนะคะเรามารู้จักก่อนว่าฮอร์โมนเพศมันคืออะไรนะฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นนะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงลักษณะของร่างกายอะเวลาร่างกายเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนั่นเองนะคะโอเคทีเนี้ยฮอร์โมนเพศหรือว่าสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในฮอร์โมนโกนาโดโทฟินนะคะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือฮอร์โมน FSH กับฮอร์โมน LH นะคะ FSH เนี่ยย่อมาจาก Follicle Stimulating Hormone นะคะ Follicle Stimulating Hormone นะคะแล้วก็ LH เนี่ยย่อมาจาก Luteinizing Hormone นะคะเด็กๆนะไม่ยากเกินความเข้าใจแล้วเนาะพยายามเข้าฮึบๆนะคะต่อมาเราจะไปดูกันว่าสองตัวนี้เนี่ยมีผลอะไรกับอวัยวะของเรามันทำอะไรเกิดขึ้นที่ไหนนะคะอวัยวะที่สร้างขึ้นเรามาดูของเพศชายกันก่อนดีกว่าดูเพศชายนะคะเพศชายอัณฑะจำได้ไหมหน้าที่ของอัณฑะคือเป็นไงสร้างฮอร์โมนและอสุจิใช่ไหมอัณฑะเนี่ยก็จะสร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมาเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่อะไรบ้างอะคะเทสโทสเตอโรนจะควบคุมการสร้างเซลล์อสุจินะคะแล้วก็การเกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศชายเป็นยังไงอะคะลักษณะขั้นที่2อะค่ะมันก็คือลักษณะเป็นไงลูกช่วงไหล่กว้างเสียงใหญ่เสียงทุ้มขึ้นนะคะลักษณะช่วงเอวอาจจะแคบลงนะคะมีขนบริเวณต่างๆของร่างกายไม่เจาะลึกแล้วกันว่าขนตรงไหนก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะต่อมาเราไปดูของเพศหญิงกันบ้างดีกว่าเพศหญิงเนี่ยก็รังไข่เรารู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วเมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดถึงไปเองนะคะเพศหญิงก็จะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็อีสโตรเจนขึ้นมานะคะหน้าที่ของเขาก็คือกระตุ้นการเจริญเติบโตของผนังมดลูกแหละให้มันหนาขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะรองรับการฝังตัวของ embryo นะคะแล้วก็อิสโตรเจนเนี่ยก็ยังควบคุมการเกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศหญิงอีกด้วยพวกเสียงแหลมขึ้นนะมีเอวคลอดว้าวนะคะมีหน้าอกหน้าใจ

ลูกมีขนตามบริเวณอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากฮอร์โมนทั้งสิ้นหนูไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเพื่อนบางคนขนไม่เยอะเพื่อนผู้ชายบางคนไม่เห็นขนเยอะเลยค่ะมันเป็นที่ฮอร์โมนเขานั่นแหละนะคะเด็กๆฮอร์โมนของแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณเท่ากันนะคะโอเคต่อไปมาถึงหน้านี้พูดให้เห็นคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะเป็นช่วงที่เกิดประจำเดือนระยะก่อนไข่ตกระยะหลังไข่ตกนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วฮอร์โมนอะไรบ้างที่มันมีผลเรามาดูกราฟกันดีกว่าภาษาอังกฤษเต็มเลยไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ดูภาษาไทยแล้วก็ฟังครูอธิบายนะเด็กๆคะช่วงที่เกิดประจำเดือนนะคะช่วงที่เกิดประจำเดือนแล้วก็ระยะก่อนไข่ตกตรงนี้เด็กๆสังเกตดูนะตอนที่ช่วงที่มีประจำเดือนนะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะยังไม่เพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมลูกแต่พอมาช่วงระยะไข่ตกนะฮอร์โมนอะไรเพิ่มสูงขึ้นทันทีเอสโตรเจนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้ไข่ตกมายังมดลูกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรสร้างผนังมดลูกให้หนาขึ้นใช่ไหมเพื่อรองรับการฝังตัวของ embryo ที่เกิดได้รับการปฏิสนธิแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นพอไข่ตกได้รับการกระตุ้นเรียบร้อยโปรเจสเตอโรนก็จะสูงขึ้นเอสโตรเจนก็จะสูงขึ้นแต่เมื่อไข่ของเราไม่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิมันก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงเองนะคะดูจากกราฟตรงนี้นะคะเห็นไหมพอมันลดต่ำลงลูกไข่ผนังมดลูกที่มันถูกสร้างให้หนาขึ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วอ่ะจ้ะก็จะเป็นไงหลุดลอกออกมานะคะกลายเป็นระยะที่มีประจำเดือนตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของการปฏิสนธิแล้วก็การตั้งครรภ์หนูเกิดมานั่งเรียนตรงนี้ได้ยังไงอะลูกมันเกิดมาจากขั้นตอนนี้นี่แหละนะคะเรามาดูขั้นตอนการเกิดขึ้นมาของเรากันดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆเหมือนย้อนอดีตย้อนเวลาเป็นไงมีไทม์แมชชีนส่วนตัวเลยเป็นไงอ่ะเรามาดูนะจริงๆการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์เนี่ยนะนิวเคลียสของอสุจิอ่ะมันจะ1ตัวนะมันจะผสมกับนิวเคลียสของไข่ได้แค่1ต่อ1เท่านั้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นไซโกตแล้วก็เจริญไปเป็นเอ็มบริโอต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ขณะตั้งครรภ์จะเป็นดังนี้นะคะเด็กๆเรามาดูขั้นที่1กันดีกว่าเซลล์ไข่นะคะขั้นที่1เตรียมพร้อมนะเพื่อที่จะให้อสุจิมาเป็นไงลูกอุลล้านะคะปฏิสนธิเจาะเข้าไปอสุจิ1ตัวเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่เรียบร้อยแล้วนิวเคลียสขั้นตอนที่3นิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่เป็นไงอยู่ด้วยกันอยู่ในนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะรวมตัวกันนะคะกลายเป็นไซโกตในขั้นตอนที่4จากนั้นเกิดการคิเวตค่ะการแบ่งเซลล์นะคะจาก1เป็น2จาก2เป็น4เป็น8เป็นแบบนี้นะคะแบ่งไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็น embryo ในขั้นตอนที่8นะคะเป็น embryo แล้วนะเตรียมที่จะเคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกในขั้นตอนที่9นะ embryo เตรียมตัวเคลื่อนไปยังผนังมดลูกจากนั้นขั้นตอนที่10ก็จะเป็นไงฉันยึดแล้วนะจ๊ะพื้นที่ตรงเนี้ยจ้ะตรงผนังมดลูกฉันจองเพื่อที่จะได้ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปนั่นเองนะคะโอเค10ขั้นตอนสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะต่อไปทีเนี้ยพอ embryo เข้าไปฝังตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาละลายมือไม่สวยนิดนึงนะคะขออภัยด้วยเนาะมันอาจจะไม่เหมือนหน้าตาคนสอนนะต่อมาเรามาดูตรงนี้ดีกว่าระบบประสาทเริ่มที่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนที่9เราอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนน่ะหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะออกมาเป็นทารกเรามาดูกันเดือนที่1เนี่ยนะระบบประสาทของน้องจะเริ่มพัฒนาแค่เริ่มนะคะเริ่มสร้างอวัยวะต่างๆนะคะแล้วต่อมาเดือนที่2แขนขาตาหูจมูกก็เริ่มมาละนะมาแล้วนะระบบหายใจก็พัฒนาขึ้นนะคะต่อมาในเดือนที่3มีอวัยวะครบนะเริ่มมีการเคลื่อนไหวแต่สังเกตมือนิดนึงตอนน้องเกิดมาเหมือนโดเรมอนเลยลูกไม่มีนิ้วใช่ไหมยังเป็นกลมๆอยู่เลยพอมาเดือนที่4ก็จะเริ่มแยกเพศได้มือยังกลมๆอยู่ต่อมาเดือนที่5ศีรษะน้องจะเริ่มโตขึ้นเห็นไหมคะหัวโตนะลูกแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้านี่ก็จะเป็นไงแยกชัดเจนเลยเห็นป่ะเริ่มเห็นรอยหยักบริเวณนิ้วมือแล้วนะคะแยกชัดเจนแล้วนะต่อมาเดือนที่6ก็ประสาทเนี่ยระบบประสาทก็จะเริ่มทำงานละพวกขนพวกเล็บก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะคะเดือนที่7

น้องก็จะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วนะเริ่มมีการดูดละเดือนที่7นี้เป็นเดือนดูดเนาะน้องดูดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะดูดเก่งนะคะต่อมาเดือนที่8สมองจะทำงานเต็มที่แล้วนะลูกกระดูกน้องจะแบบแข็งแรงนะคะแข็งแรงต่อไปเดือนที่9ความยาวของทารกนะโดยส่วนมากก็จะประมาณ50เซนติเมตรละล่ะนะสมองของน้องจะเป็นไงโตไวนะคะแล้วก็จะพร้อมกับหัวแล้วอะค่ะออกมาเผชิญโลกภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงนะคะโอเคแล้วก็กลายมาเป็นเราท่านๆแล้วก็เป็นคุณครูที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปเรื่องสำคัญอยากสอนมากนะคะก็คือการคุมกำเนิดนะเป็นเรื่องที่อยากสอนมากที่สุดแล้วในระบบสืบพันธุ์นะคะเด็กๆคะเราจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมันไม่ได้วัยเกินไปนะคะในวัยของเราหมายถึงว่าที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไม่ได้วัยเกินไปนะคะการคุมกำเนิดเนี่ยเราแบ่งเป็น4แบบใหญ่ๆเลยก็คือ1แบบธรรมชาตินะ2ก็คือใช้อุปกรณ์3คือสารเคมีแล้วก็4คือการทำหมันนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะว่าเอ้ยสมมติว่าฉันมีอารมณ์นิดนึงแล้วฉันน่ะก็แบบนัดกับแฟนไว้ละฉันจะต้องคุมกำเนิดแล้วก็มีวิธีการป้องกันร่างกายของตัวเองยังไงบ้างนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนาะโอเคคุณครูสรุปมาให้แล้วเป็นตารางแบบนี้นะคะเป็นตารางแบบนี้เรามาดูกันนะคะการคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติใช้อุปกรณ์นะคะการคุมกำเนิดแบบใช้สารเคมีแล้วก็การทำหมันนะคะโอเคเรามาดูกันการใช้เนี่ยวิธีธรรมชาติจะเป็นการนับแบบหน้า7หลัง7ค่ะจะเป็นการนับก่อนที่จะมีประจำเดือน7วันนะแล้วก็นับตั้งแต่ประจำเดือนวันแรกนะคะไปอีก7วันแบบนี้จะเป็นหน้า7หลัง7นะคะข้อดีอ่ะมันก็คือมันง่ายแหละใครก็สามารถคำนวณระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ที่จะปลอดภัยได้ด้วยตนเองใช่ป่ะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้นะแต่อย่างนึงที่มันเสี่ยงมากกว่านั้นก็คือในวัยของเด็กๆอะลูกมันฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนถูกป่ะประจำเดือนเรายังไม่ได้มาคงที่ถูกไม่ถูกทีเนี้ยหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าประจำเดือนหนูมันจะมาตรงกันทุกเดือนเกิดเดือนนั้นมันแบบตีดอะฉันอยากจะมาช้ากว่าเดิมเป็นไงลูกหนูนับวันพลาดมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วควบคุมได้ไหมเนี่ยอันตรายไหมอันตรายนะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้คุณครูแบบไม่แนะนำนะลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวแล้วไปใช้อุปกรณ์นิดนึงใช้อะไรได้บ้างใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศชายลูกแล้วก็ห่วงคุมกำเนิดสำหรับเพศหญิงนะคะวิธีนี้เนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อต่างๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะการป้องกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท้อง 100% การใส่ถุงยางอนามัยก็มีโอกาสที่จะท้องได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปการคุมกำเนิดด้วยวิธีการเคมีนะคะก็คือการกินยาคุมนั่นเองเนาะยาคุมจริงๆก็มีหลายประเภทนะคะมีแบบกินทั้งเดือนหรือว่ากินแบบฉุกเฉินเรื่องนี้เด็กๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่แล้วถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยนะจริงๆเนี่ยยาคุมพวกเนี้ยข้อดีก็คือสมมติในกรณียาคุมฉุกเฉินเขาจะสามารถใช้ในกรณีที่สมมติถูกข่มขืนเงี้ยลูกก่อนเวลาที่หนูถูกข่มขืนเนี่ยหนูไม่รู้จะไปทางไหนไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะไปให้คุณหมอนะคะตรวจภายในนะคะเก็บตัวอย่างคราบอสุจิที่ยังหลงเหลืออยู่นะลูกแล้วจากนั้นคุณหมอจะให้ยาต้านเชื้อไวรัส HIV มาใช่ไหมแล้วก็ยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาคุมฉุกเฉินมาเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อจากโรคต่างๆนะคะแล้วหนูก็เอาหลักฐานต่างๆพวกนี้ไปแจ้งความนะคะคุณตำรวจก็จะดำเนินการตามนั้นเนาะแล้วผลเสียเนี่ยมันก็มีนะมันไม่ใช่ไม่มีเลยคือมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าร่างกายของเราได้บางคนก็แพ้ใช่ไหมเกิดอาการอาเจียนอย่างหนักมึนหัวเวียนหัวได้เลยนะคะบางคนก็ป่วยไม่สบายไปเลยนะคะวิธีสุดท้ายก็เป็นวิธีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชูอ่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีลูกไปแล้วนะคะเราไม่ต้องการมีบุตรอีกนะก็จะใช้เลือกใช้วิธีนี้ก็คือการป้องกันที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดเลยนะคะเขาจะตัดท่อนำอสุจิในเพศชายนะจำท่อนำอสุจิได้ไหมจำไม่ได้ย้อนไปดูนะย้อนไปดูแล้วก็ทำการตัดท่อนำไข่ในเพศหญิงหรือว่าตัดปีกมดลูกนั่นแหละนะคะซึ่งก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างถาวร นั่นเองเนาะข้อเสียก็คืออาจจะไม่สามารถมีบุตรได้อีกในอนาคตนะถ้าเราตัดเขาทิ้งไปแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูคำถามขยายความรู้

กันดีกว่าเด็กๆลองหาข้อมูลนอกห้องเรียนแล้วลองเอาความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาใช้สิข้อที่1สารชนิดใดที่ไม่ควรพบในปัสสาวะของคนปกติแล้วก็เพราะอะไรอะทำไมถึงไม่ควรพบนะคะข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายเราได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเลยนะบริเวณท้ายทอยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อร่างกายนะคะข้อที่3ก็คือถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่เพิ่มสูงขึ้นหลังประจำเดือนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างลองว่างๆนะนั่งเขียนโทรศัพท์แบบก็ลองเฮ้ยครูเขาให้คำถามมาลองเซิร์ชดูซิเผื่อมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างดีป่ะโอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้มีโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะปะกะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขูวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ

0: าน
1: ใหญ่จังเลยว้าว
2: เสียงใครอะโวยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
3: ท่านรู้อยู่แล้วหรอครับเราจะมา
2: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
4: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
2: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
3: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
2: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
0: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
3: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
2: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
3: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
2: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
5: อย่างนี้เอง
2: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
1: เย้ข้าอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
1: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
2: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
5: ข้าเอง
2: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
0: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
1: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
2: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
0: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
2: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
0: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
5: ้เย้กัน
4: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
3: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
2: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
1: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
2: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
1: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
2: หอมไหมล่ะหอมไหม
4: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
3: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
1: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
2: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
1: หอมจังมีความสุขจังเลยโอป้า
3: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
2: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
6: เย้
1: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
2: เกมนี้ข้า าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
6: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
2: เพราะฉะนั้นชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
2: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
6: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
2: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
7: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
8: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: The local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routes. It will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.
5: เชื่อมหาสวัสดีที่ชมไปได้เที่ยวท้องลองคันไลเน้นนัดพี
4: ่ All the Thai knows Thon Phu. Maybe he is the most well

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้าย

0: สัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นอยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
5: ่
3: ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเอง รือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้อง

0: ต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTVส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาการเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลย การสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงตายเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย

หรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: คุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ต้นกล้าเป็นอะไร
3: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
5: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
4: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะ

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning there. Good morning, students and teachers who are watching us on the DLTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me teacher Pin. Everyone, how are you today? Very nice, thanks for asking. One, we are at the school. What the name of school?
3: Wang
4: Kai Kangwon
0: School. Now you are in Wang Kai Kangwon School, right? Today we are going to learn English in the topic places in school. Do you know places in school?
3: Yes.
0: What the name of the any places in school?
5: มีอะไรบ้างคะสถานที่ในโรงเรียน
0: ห้องสมุด what in English please
3: library
0: what else where else music room
3: classroom
0: PE room I think so that's right and a special one the special place in school you can swim in it in the pool right our today have there are one pool in our school right โรงเรียนของเรานะคะมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมเนื่องจากโรงเรียนเรามีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีบทเรียนนะคะเกี่ยวกับ places in school มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ first of all I would like to show you about the objective for today the objective for today is the objective for today are 3 points เรามีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึงนะคะในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะนักเรียนก็จะได้เลือกใช้คำบุพบทในการบอกตำแหน่งที่ถูกต้อง You'll be able to choose the preposition of place correctly Number 2 You'll be able to describe the position of the object and the places And the third one You'll be able to make the sentenceabout asking answering about the places in school too โอเคนะคะจุดประสงค์ทั้ง3อย่างนะคะวันนี้นักเรียนจะแตะไปถึงทั้ง3ข้อนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราดูที่กิจกรรมของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแรก the first activity is get where's places in school เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าสถานที่ในภาพที่นักเรียนจะได้เห็นนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ we are atวังไกลกังวล School Now ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองแล้วสถานที่แรกที่นักเรียนได้รู้จักนะคะได้ใช้งานคืออะไร I heard the bell I heard the bell The first question is where do students surf the internet Hit the bell again Okay wowWe can answer this question together. ทุกคนสามารถตอบด้วยกันได้เลยนะคะยังไม่ได้ให้คะแนนนะคะภาพแรกคือห้องนี้นักเรียนชอบไหมคะ Do you like this room? I think so. I hope so. This room is called computer room. Everyone say together computer room.
2: Computer room.
0: หรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะที่นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้นะคะต่อไปข้อต่อไปจะเริ่มให้คะแนนแล้วนะ If you know the answer you have to hit the bell first and then I will let you answer okay okay everyone where do students read books and magazines okay I will count 3 2 1 and then you hit okay not yet okay 3 2 1 go Group two.

0: Where is it?
1: Library.
0: One more time. Louder, louder.
1: Library.
0: เพื่อนบอกว่า library. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะคำศัพท์คำนี้คือ Everyone together. Library.
2: Library.
0: Two, you got one point. Okay, the next one. Where do students play football? Where do students play football? นักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะคะ Okay, I will count 3, 2, 1, go. Group 4. Group 4. Where is it? ตอบผิดไม่เป็นไรนะคะตอบมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้คำตอบที่ถูกต้องด้วยกันนะคะ
3: Football field.
0: Football field. That's right. Everyone say football field.ฟุตบอลฟิลด์ก็คืออะไรคะ
2: สนาม
0: สนามฟุตบอลนั่นเองสถานที่นี้แตงกิ้วจะไปอยู่ทุกเที่ยงวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะรวมถึงเหรียญทองของเราด้วยนะคะนักเรียนปลายทางที่ชอบเตะฟุตบอลนะคะก็มักจะอยู่ที่สถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะ
2: ฟ
0: ุ
2: ตบอลฟ
0: ิ
2: ลด์
0: วันวันชาฟุตบอลฟิลด์
2: ฟุตบอลฟ
0: ิ
2: ลด์
0: the next one where do students have lunch where do students have lunchThere is two words. เรามีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันสองคำนะคะเดี๋ยวจะให้โอกาสกลุ่มแรกตอบคำศัพท์คำแรกและอีกกลุ่มหนึ่งให้ตอบอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกันคิดว่านักเรียนรู้อยู่นะคะโอเค I will count 3, 2, 1 and go. You hit when you heard the go. Okay. Okay. Everyone 3, 2, 1 go. Group 6. Where is it?
4: Canteen.
0: Canteen, right? Okay. I got one word, canteen. What about another word? Who can tell me? Who can tell me? Okay, group two.
4: Cafeteria.
0: Cafeteria, that's very good. Group two and group six got one point. This one. Okay, everyone say it together. Cafeteria.
2: Cafeteria.
0: One more time. Cafeteria.
2: Cafeteria.
0: เราสเตรทที่คำว่าเธอนะคะเธอ cafeteria โอเค next one canteen cafeteria
2: canteen
0: ก็คืออะไรคะในภาษาไทย
2: โรงอาหาร
0: โรงอาหารนะคะโอเคโรงอาหารเรียกได้สองอย่าง cafeteria หรือ canteenนักเรียนอยากใช้คำไหนมากกว่ากัน
2: canteen
0: นะคะมี2พยางค์ก็จะพูดได้ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกใช้ canteen ก็ได้นะคะมีความหมายเดียวกัน the next place is where is it where do students go when they are sick เวลาที่นักเรียนรู้สึกป่วยขึ้นมานักเรียนจะไปที่ไหนมันเรียกว่าห้องอะไร do you know what it called in English group 2
4: First aid room.
0: First aid room. Okay. Group six. ห้องพยาบาลใช่ไหมคะ
4: Nursing room.
0: The nursing room. ถูกต้องนะคะ This one is nursing room. หรือ first aid room ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะเป็นห้องที่เราใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น Everyone say together nursing room.Group 2 and group 6 got more points นะคะได้อีก1คะแนนโอเค the last one I think where do students study music group 3 group 3
4: music room
0: this one is music room clap your hand for group 3 good job okay the place that student can play music is music room very goodโอเคนะคะแสดงว่าคำศัพท์นี้มันง่ายมากเลยนักเรียนถึงสามารถตอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ว่าเก่งแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม slap the board นะคะเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนจำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ไหมเพราะวันนี้เราจะใช้คำศัพท์เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม slap the board กันรอบนี้ไม่ใช่แปะมืออย่างเดียวนะคะกลุ่มไหนที่แปะกลุ่มแรกจะอยู่มือสุดท้ายใช่ไหมปกติใช่ไหมคะเมื่อกลุ่มนั้นมือคนสุดท้ายหมายถึงว่ามือคนแรกแปะได้

0: ได้ให้ดึงภาพออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการนับคะแนนของเรานะคะในรอบแรกนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาก่อนอันนี้ the volunteer one person per group okay group one okay you can stand in front of the class here group two here group one group two group three thank you group four ชมพู okay group five and group six okay everyone are you readyOkay, you have to turn to me first. And then when you heard the word, just turn around and slap the board, okay? Okay, the first one is cafeteria. Okay. Okay. Okay, who is the first one? Okay. ใครเป็นคนแรกเอ่ยใครเป็นคนแรกไหนมือบนสุดใครเป็นมือบนสุดออกเลยอ่ะฟิล์มออกค่ะโอเคมือคนแรก thank you โอเค got this one มาคาเฟ่เทเรียคืออะไรคาเฟ่เทเรีย
1: ลงอาหารคร
0: ับ everyone where is the cafeteria ลงอาหารกลุ่มที่3เอาไปก่อนนะคะโอเค round 2 round 2 another one please คนอื่นค่ะต่อไปเลยโอเค get ready get ready are you ready
2: yes
0: guy are you ready everyone are you ready
2: yes
0: yes okay listen carefully and then turn around okay okay this word is nursing room who is the first one who is the first oneมือคนแรกคือใครเอ่ยมือคนแรกคือใครคะมือคนแรกคือโอเคดึงออกมาเลยค่ะ next one okay nursing room you got this one nursing room ดนตรี round 3รอบที่3ค่ะไปเลยเหลืออีกแค่4คำนะคะนิดเดียวโอเค get ready get ready are you ready everyone are you ready
2: yes
0: okay listen carefully okay this one is turn to me eyes on me eyes on me not it eyes on me listen eyes on me then turn around this one is librarylThis one library what is it library ห้องสมุดโอเคณเดชน์ got it one โอเคณเดชน์ got one โอเค next round change you have to change easy one okay then are you readyThe place is music room. Okay. Group two, got one. Okay. The last round. Oh. Put it on. Put it on the board. รอบสุดท้ายขยับมาอีกเลื่อนกระดานนิดนึงค่ะโอเคโอเค get ready ขยับมาอีกลูกอีกหนึ่งโอเค are you ready this one is computer room โอเคปูนค่ะปูน got one โอเค group two got one โอเค everyone clap your hand for yourselfแสดงว่านักเรียนนะคะได้ทบทวนคำศัพท์ได้ดีมากเลยโอเคกลุ่ม1 how many points you got 1 กลุ่ม2 1กลุ่ม3 2 points

0: Group 4, 0, it's okay, not bad. Group 5, 0. Group 6, 1, okay, that's right. Good job. เรามีสถานที่อะไรบ้างเอ่ย Group 1, where that you got? Library. Group 1 got library. Group 2, computer room. Group 3, music room and cafeteria or canteen. Nursing room and...and football field, right? ชื่อสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนได้เรียนเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้นำมาใช้ในแบบฝึกหัดของเราแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของ prepositions of place ก่อนเลยนะคะค่ะขอตรงนี้นะคะPreposition of place do you know the word preposition What is the preposition in Thai?
1: การบอกตำแหน่ง
0: Preposition นะคะก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะคำบุพบทที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะหรือว่าสถานที่นั่นเอง Today I got this box and let's find what is in it. Okay. I got one football. What? I got football and I got one book. That's right. Okay, let me close it. Okay. Now we have three things. We have three things. Number one is football. This one is the box and the book. So the first word that we have to learn is in. Do you know?Okay, let's see. I will ask you a question. Now, I am putting the ball in the box, right? Everyone, what is in the box? The football is? Football is?
2: In the box,
0: right? Football is in the box. Next one.What about? What about this one?
2: Football is on the box.
0: What about this one? Where is the ball?
2: Football is
0: on the book. Very good. Now, where is the book? The book is.On the box, very nice. The next one. Next two. Okay, let's see. Where's the ball? The football is
2: next to the box.
0: Where's the box? The box is
2: next to the football.
0: Very good. Next two. ก็จะแปลว่าอะไรคะ ถัดไปหรือว่าด้านข้างถูกต้องไหม Very nice of you.This one. Let's see. Okay, let's see. Teacher Pin. Where am I now? I am. Teacher Pin is
2: behind
0: the box, right? What about this one? Where's the box? Where's the box? The box is football. เพราะฉะนั้น behind จะแปลว่าด้านหลังนั่นเองดีมากนะคะต่อไป in front of okay let me this one where is the books everyone where is the books the books is in front of the box where is the ball now
2: the football is in front of
0: Very good. What does this mean in front of? ฟุตบอลอยู่ข้างหน้ากล่องถูกต้องไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย preposition of place this one what does this mean everyone where is the box
2: the box is between the football and the book
0: okay now where is the ball
2: The,
0: the, Football is between
2: the balls and the hoop.
0: Very good. เพราะฉะนั้น between จะแปลว่าอะไร
3: อยู่อยู่ระหว่าง
0: between เราจะใช้กับสิ่งของที่มันอยู่ระหว่างสิ่งของ2สิ่งใช่ไหมคะคือสิ่งที่อยู่บรรยายสิ่งที่อยู่ตรงกลางว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรถูกต้องไหมดีมากทั้งหมดมีคำว่าอะไรบ้างไหนลองทบทวนอีกครั้งสิคะ Everyone say in
2: on
0: next to
2: behind in front of between
0: ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนนะคะมาสร้างโจทย์บ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะคะโอเค everyone can you please answer me the question where is the ball now
2: it's between the box and the book
0: very good it's between the box and the books เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายสิ่งของนะคะเราจะเริ่มด้วยคำว่าit's นะคะถ้ามันมีสิ่งเดียวเราใช้คำว่า it's แล้วเราจะใส่ preposition of place เอาไว้หลัง verb to be is between the box and the books แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนดีกว่า1คนเอา thank you ดีกว่า thank you ชอบจับฟุตบอลนะคะเดี๋ยว thank you จะให้โจทย์แต่นักเรียนเป็นตอบเดี๋ยวที่จะถามนะคะที่จะถามคำถามเดิมเลย where is the ball เดี๋ยว thank you ช่วยมาย้ายไม่ได้ให้ตอบให้มาย้ายเฉยๆเดี๋ยวแตงกี้วางตำแหน่งสิ่งของใหม่เลยค่ะจะช่วยครูหน่อยอ่ะตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้เก็บไปก่อนนะ
4: คร
0: ับ โอเคแตงกี้ตั้งใจวางแบบนี้ everyone do you see the ball
5: no
0: it's because where is the ball
2: Is
0: the ball is
2: behind the box.
0: Is that right?
4: Yes.
0: Very good. Clap your hands to thank you. Okay. The ball is behind the box. Okay. Now I need burger. Can you make me the questions? Burger จะใช้วัตถุอะไรนะคะตั้งโจทย์ให้เพื่อนหน่อยเอาง่ายๆก็ได้นะคะเอาสิ่งเดียวหรือว่าเอาตรงไหนดี
6: สองส
0: ิ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนดูจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะ everyone where is the ball it's no look at the ball and tell me where is the ball
2: it's
0: okay grab the microphone please weareIt's
7: next to the book.
0: It's next to the book. Right or wrong?
2: Yes,
0: that's right. Thank you. Take the seat. Everyone, look at the table now. Where is the books?
2: The book is between the ball and the ball.
0: That's right. Now, where is the book? Where is the book?Okay, so let's see. Where is the ball now?
2: The ball is in the box.
0: Very good. คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเพราะนักเรียนสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีมากเลยเดี๋ยวครูเก็บตรงนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะทำeveryone look at the worksheet number 59 first 59นะคะใบงานที่59นะคะเรื่อง school's map โอเค let's check about the places in school นักเรียนจะเห็นภาพนะคะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมถึงแบบฝึกหัดทั้ง6ข้อที่เราจะทำนะคะโอเค Can you give me the name of the place? Can you give me the name of the place? มีอะไรบ้างเอ่ย This one.
2: Gym.
0: That is a gym. Next one.
2: Canteen.
3: ได้เลย

0: School garden.
1: Playground.
0: Football field.
1: Toilet.
0: Library.
1: Garage.
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มี there are two buildings แล้วก็มีตึกทั้งหมด2ตึกด้วยกันนะคะจากคำสั่ง everyone look at the instruction firstดูที่คำสั่งก่อนเลยนะคะ Look at the school map and answer the questions นักเรียนจะต้องดูแมปและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ Question number one เดี๋ยวให้ตัวอย่างก่อนเลยนะคะ Question number one Where's the library แล้วครูก็กำกับนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ preposition ตัวนี้นักเรียนจะบรรยายได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้ Hit the bell Group 2Look at the picture. And could you please tell me where is the library?
2: Library is next to the toilet.
0: Do you agree with Weir?
3: Yes.
0: He said it's next to the toilets. Very good. วิธีการตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่นะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้ว่าตอบถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค are you ready
1: yes
0: okay take your time

0: Hey everyone, time's up, time's up. Have you finished?
1: Yes.
0: Who have done it? ใครทำเสร็จหมดแล้วทั้ง6ข้อดีมากนะคะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเร่งมือแล้วก็เขียนต่อไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่อะไรคะ
1: ข้อที
0: ่2ข้อที่1ไปแล้วนะคะข้อที่1ถามว่า Where's the library แล้วครูก็วงเล็บคำศัพท์นะคะชั้นที่อยากให้ใช้นะคะให้ใช้ next to คำตอบคือ it's next to the toilets อันนี้คือคำตอบในข้อที่1นักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนคำตอบให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงต้นทางด้วยเช็คคำตอบเช็คตัวอักษรให้เรียบร้อย we are going to continue the next one question number 2 isWhere's the playground? Okay. I give you this word in front of. ให้ใช้คำว่า in front of. Okay. Which group wanna answer the question? Hit the bell. Group 2. Sorry. He's faster.
2: It's in front of the toilet.
0: It's in front of the toiletin front of the toilet อยู่ข้างหน้าห้องน้ำได้ไหมได้นะคะแล้วสามารถอยู่ข้างหน้าอะไรได้อีก group 2 group 2ได้เลยครับตามนี้เลย it's
2: in front of the school garden
0: it's in front of the school garden แปลว่าสามารถตอบได้มากกว่า1อย่างถูกต้องไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแผนที่แบบนี้เมื่อสักครู่เวียบอกว่า is in front of the toilets is it alright is it right อยู่ด้านหน้าสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้าห้องน้ำได้ไหมได้เหมือนกันนะคะในอีกในหนึ่งนะคะกลุ่มที่สองเหรียญทองเหรียญทองบอกว่า is in front of the school garden อยู่ด้านหน้าสวนในโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเลือกตอบได้ทั้งคู่เลยนะคะใครตอบIn front of the toilets is correct, and in front of the school garden is also correct. นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะถูกทั้งสองข้อเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามุมมองของเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะ Can I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay. Number
1: three.
0: Question number Group six. Group six.Where is the English room? Thank you ห้ามงอนนะคะเพราะว่าเสียงของกลุ่มที่6ดังจริงๆนะคะคนขี้งอนจะโดนหักคะแนนนะคะ
3: Is on the computer room.
0: Is on the computer room. เพื่อนบอกว่า Take the seat please. Okay. คำถามข้อที่3ถามว่าอะไร Where is the English room?เพื่อนตอบว่า is on computer room right I agree นะคะห้องภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนอะดูจากภาพอยู่ชั้นที่2อยู่ด้านบนของห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอยู่ด้านบนหรือนักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บนตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นที่2ได้ไหม
1: ได
0: ้เราสามารถบรรยายโดยใช้คำว่า on นะคะได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ is on the second floor everyone say is on the second floor
1: is on the second floor
0: มีใครตอบคำถามใช้คำนี้ตอบมีไหมคะมีใครตอบว่า is on the second floor มีไหมใครตอบว่า is on the computer room เหมือนกันให้คะแนนได้ทั้งคู่เลยนะคะดีมากต่อไป I will move to question number 4 Where is the art room? Group 5 The art room Where is it?
4: It's on the first floor
0: It's on the first floor One more time boss It's on the first floor
4: It's on the first floor
0: Is on the first floor. Very good. You got one point. Okay. นะคะดูจากภาพนะคะเขาถามว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนนะคะคุณครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะในตึกสีชมพูเห็นไหมอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะ ชั้นที่หนึ่งนะคะ you can say it's on the first floor check your answer okay next one I move to question number five where is the canteen group one where is the canteen เดี๋ยวเราจะเก็บข้อ6ไว้ให้ thank you นะคะเพราะว่าทุบเบลจะระเบิดแล้วนะคะ
5: It's between the gym and the school garden.
0: นาเดชบอกว่า the canteen is between the gym and the school garden. Is it right or wrong? Is right. Is between the gym and the school garden. นะคะนี่โรงอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างยิม the gym and school garden. Check your answer.นักเรียนตรวจคำตอบหรือยังเอ่ยตรวจแล้วใช่ไหมอ่ะใครถูกบ้างข้อนี้ hand up if you are correct okay right the last one number six I would love you to create your question เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่กดอันแรกเป็นคนถามแล้วกลุ่มไหนตอบได้ก็เป็นคนตอบโอเคไหมคะโอเคGroup 3 going to be the first one. You can ask your friend. You can ask your friend on the LTV. You can ask your friend in here. What is your question?
6: Where's the football field in front of?
0: Thank you. บอกว่า Thank you ถามว่า Where is the football field? และ Thank you อยากให้ใช้คำว่า in front of. กลุ่มไหนตอบได้ Where is the football field? Here.Football field. Okay, group six. Group six. Okay, Eva, where is football field?
2: It's in front of the library.
0: It's in front of the library. Is it correct? Yeah. อยู่ด้านหน้า okay, group one, correct. Got one point. เพื่อนถูกไหมคะ Thank you. ถูกต้องดีมาก Okay.Group 2, do you want to answer or ask? Ask or answer? ถามหรือตอบคะ

0: อยากถามหรืออยากตอบ
1: The dreams ใช้คำว่า next to
0: โอเควีอาถามว่าOne more time, louder. Where is the gym? Louder.
1: Where is the gym?
0: We are ถามว่า Where's the gym? What is your preposition?
1: Next to.

0: แสดงว่านักเรียนรู้วิธีการถามใช่ไหมคะถามตำแหน่งแล้วก็รู้จักวิธีการตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ where ตามด้วยสถานที่วิธีการตอบก็ขึ้นต้นด้วย it แล้วก็ตามด้วย preposition นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเวลาที่เราจะถามถึงสถานที่นักเรียนสามารถถามว่าอย่างไร where's the followed by the place you can ask where's followed by the place and when you want to answer just say it'sfollow by preposition and the place the name of the place เหมือนกับในใบงานของนักเรียนที่เรียนได้ฝึกถามและตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียน everyone where is it what the name of the school
1: วังไกลกังวล school
0: วังไกลกังวล schoolนะคะก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองหน้าตาของโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะในตึกหนึ่งถ้านักเรียนได้เรียนม.ปลายนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนอยู่ที่ตึกที่หนึ่งตึกนี้นะคะ the building number one โอเค I have two questions left for you where is the football field อันนี้คือภาพสนามกีฬาจริงๆนะคะของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่า where's the football fieldแคนทีนอยู่ตรงไหนเอ่ยแคนทีน
2: ตรงน
0: ั้
2: น
0: สนามฟุตบอลของเราอยู่ด้านหลังโรงอาหารถูกต้องไหมคะโอเค how do you say in English again
1: it's behind the canteen
0: that's all right the next one the last okay where is the swimming pool
1: in front of
0: นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโรงเรียนของเราเลยนะคะโรงเรียนของเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยและตึกที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือตึก BLTV Building โอเค Happy to show you our place นะคะดีใจที่ได้แสดงให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนของเรานะคะถ้ามีโอกาสนักเรียนปลายทางนะคะวันหนึ่งที่โตขึ้นก็สามารถเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้นะคะเราก็จะอยู่พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเค everyone happy to see you today your English is better now นะคะครูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้นักเรียนฝึกสังเกตฝึกใช้นะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะตอบผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: classroom rules
0: do you know about the rulesWhat is it the rule? ทุกที่ก็ต้องมีกฎระเบียบถูกต้องไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom rule หรือว่ากฎในห้องเรียนของเรานั่นเองสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบงานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการทำกิจกรรมรวมถึงการเล่นเกมนะคะในคลาสต่อไปโอเค everyone are you hungry?
1: Yes.
0: Do you want to relax?Yes, now it's time to say goodbye to your friends. Okay, thank you for your attention. See you next time and have a nice day.
3: Thank you, the teacher.
1: Thank you.

พราะการเรียนรู้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ

0: กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจ ในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับบัตรทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: การ
0: หลอกลวงออนไลน์ปัจจุบันมีเยอะไหมครับการหลอกลวงออนไลน์แล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสังคมบ้างครับทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียทรัพย์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราจะได้ยินมาจากอะไรเอ่ยทางข่าวสื่อข้อมูลต่างๆจะนำเสนอบ่อยไหมครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์นะครับรวมทั้งในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับและเราก็เองก็ต้องตระหนักว่าในการรู้เท่าทันสถานการณ์เนี่ยอาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์ได้แบบเราต้องทำไมครับต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าการออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผลกระทบต่อตัวเราเลยคือเราทำไมครับเสียทรัพย์บางทีก็เสียสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับก่อนเรียนครูมีนะครับข่าวมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับสัก3ตัวอย่างดีไหมครับดีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวแรกให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละข่าวข่าวแรกนะครับสาวนักศึกษาวัย18ปีร้องมายังทีมข่าวถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์ช่วยโปรโมทเพจขายสินค้าสุดท้ายถูกหลอกไปกว่า 80,000 บาทจนสูญเงินที่จะใช้เรียนต่ออันนี้ฟังจากข่าวนี้สูญเงินไปเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเขามีนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับแก๊งมิจฉาชีพมีกระบวนการอย่างไรในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออ่ะให้นักเรียนลองศึกษานะครับจากแผ่นภาพนี้นะครับเอาละครับมีใครจะตอบครูได้ไหมครับว่าจากกรณีนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการใดในการหลอกลวงและนะครับเหยื่อได้รับความเสียหายอย่างไร
2: เขาให้อ้างแบบว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพจสินค้าแล้วก็ครั้งที่2ก็บอกให้โอนเงินครับเพื่อให้ซื้อสินค้าเหมือนเสมือนจริงครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทำงานนี้แล้วเราจะได้ตังค์เพิ่มครับแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนหลอกครับแล้วก็เสียเงินไปจำนวนมากครับ
0: แล้วสิ่งไหนครับที่เขาใช้จูงใจเหยื
2: ่อค่าคอมมิชชั่นครับ
0: ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 15-20% ครับ
0: นะครับคือเขาใช้ค่าคอมมิชชั่นมาจูงใจให้เหยื่อทำไมครับหลงเชื่อนะครับนะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรอีกใช้กลุ่ม2
3: ใช้คนสองคนเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คือทำไมครับใช้แอดมินสองคนนะครับเพื่อทำไมครับโน้มน้าวเหยื่อครับอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยนะครับหลอกให้ทำไมครับโดนหลอกขายของออนไลน์โดยสิ่งที่จูงใจคือค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำไมครับหลอกให้ทำไมครับโอนเงินนะครับโอนเงินเพื่อเสมือนซื้อสินค้าจริงนะครับและเพื่อสะสมแต้มนะครับแต่สุดท้ายโอนเงินไปได้คืนไหม
1: ไม
0: ่ได้คืนนะครับรวมโอนไปกี่ครั้งเนี่ยลูก11ครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะ11ครั้งรวมเป็นเงินตั้งกี่บาท
1: 80,000
0: บาทโอ้โหแสดงว่าแก๊งนี้ทำไมครับทำเป็นกระบวนการเลยไหมเป็นกระบวนการแล้วทำไมครับบอกเหยื่อเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีทำไมครับอาจจะมียอดมาจูงใจเรื่อยๆใช่ไหมครับจึงทำให้โอนเงินไปถึง11ครั้งรวมกว่า 80,000 บาทอ่ะมาดูกรณีที่2ข่าวที่2เนี่ยก็เช่นเคยนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวและร่วมกันสนทนาประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวเนาะเอ้าเรามาดูนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มรอหลอกสาวเทรดหุ้นออนไลน์2ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองนนทบุรีหลังถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มหล่อมาหลอกให้รู้สึกดีนะแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นโดยหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณสูญเงินบำเหน็จไปกว่า2ล้านบาทอ่ะเรามาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรอ่ะลองศึกษาดูครับเอาละครับจากกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้วอย่างไร
4: อ
0: ัน
4: น
0: ี้
4: ทำให้ร
0: ู้
4: ส
0: ึ
4: กด
0: ีตอบเลยครับ
3: ทำให้เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกหลงรัก
0: เพราะทำไมเราถึงคิดว่าเขาทำให้รู้สึกดีรู้สึกหลงรักเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และเขาใช้อะไรล่ะในการหลอก
3: ใช้ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์ค่ะ
0: ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะมีใครจะเติมเต็มเพื่อนไหมอ่ะกลุ่ม6ครับอ่ะกลุ่ม6มีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลังจากสนทนากันแล้ว
5: ใช้หน้าตาในการหวานล้อมให้รู้สึกดีและอ้างว่ามีกำไรและรายได้ดีค่ะ
0: อ่ะทีนี้นะครับเราพอสรุปได้ไหมครับว่าเริ่มแรกใช้อะไรก่อน
1: ใช
0: ้
1: หน้าตา
0: ใช้หน้าตาทำไมครับหลอกนะครับหวานล้อมนะครับให้ทำไมครับให้เหยื่อรู้สึกดีรู้สึกหลงรักจากนั้นทำไมครับชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปโดยมีอะไรจูงใจ
1: บอกว
0: ่
1: าม
0: ีกำไรมีรายได้และทำไมครับได้เงินปันผลสูงจากนั้นก็ทำไมครับ
1: ชวนเข้ากล
0: ุ่มไลน์รับ VIP เพื่อให้เห็นทำไมครับสมาทำไมครับเขามีตัวตนนะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นกลุ่มสำหรับการลงทุนสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับผู้เสียหายเป็นไงเสียเงินไปเท่าไหร่เลย
1: 2ล้าน
0: กว่า2ล้านบาทเลยนะครับอันนี้กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกคือกรณีนี้จะมีการทำไมครับใช้รูปนะครับใช้รูปหนุ่มหล่อเนี่ยใช่ไหมครับทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกหลงรักก่อนและจากนั้นจึงชวนลงทุนนะครับ จะแตกต่างจากกรณีแรกแล้วนะอ่ะเรามาดูครับกรณีที่3อันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับอ่านและลองวิเคราะห์ว่านะครับข่าวนี้นะครับมีวิธีการในการใช่ไหมครับหลอกลวงเหยื่ออย่างไรนะครับและเหยื่อนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช่ไหมครับอ่านข่าวนี้เรียบร้อยยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: ข่าวนี้ค่อนข้างยาวไหม
1: ยาว
0: แต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับ
1: ใกล้
0: ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นกับ
1: เ
0: ยาวชนอายุ17ปีเองนะครับทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างว่าเรื่องราวที่ได้อ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรลองเล่าให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรเหยื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรและมิจฉาชีพนะครับมีวิธีการหลอกลวงเหยื่ออย่างไรและเหยื่อได้รับผลกระทบอย่างไรอ่ะใครเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับลองเล่าก่อนได้ลูกไม่มีผิดไม่มีถูกลองเล่าตามที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรลูกกลุ่ม6ครับ
2: มีหญิงสาวอายุ17เธออยากไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ครอบครัวมีข้อจำกัดและไม่มีเงินค่ะหญิงสาวเลยหารายได้จากแอป Twitter ได้ไปเจอมิจฉาชีพให้ลงทุนค่ะหญิงสาวเลยได้ลงทุนมาสักพักแต่ลงทุนโดยการใช้เงินของแม่ค่ะพอมาสักพักหญิงสาวได้เอะใจว่าทำไมยังไม่ได้แต่มิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินมาอีกเธอเลยไม่ลงทุนต่อแต่มิจฉาชีพอยากได้เงินอีกจึงไปเอารูปศิลปินเกาหลีเพื่อมาหลอกลวงเธออีกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะเล่าต่ออีกไหมอ่านมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกลุ่มเข้าใจว่าอย่างไรครับ
3: จากข่าวนี้นะครับเมื่อผมที่ได้อ่านมาหญิงสาวอายุ17ได้อยากได้เงินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ที่รายได้ที่บ้านมีจำกัดครับและไม่เพียงพอซึ่งมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทาง Twitter เพื่อเข้าถึงเยาวชนโดยตั้งโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หลงเชื่อครับอธิบายขั้นตอนการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยลูกของตนลงทุนเริ่มแรกจากเงิน50บาทและถูกหลอกล่อให้เพิ่มจำนวนเงินเป็นหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อลูกสาวรู้ว่าถูกหลอกจึงหนีออกจากบ้านเพราะกลัวตนจะว่ากล่าวและส่งข้อความเสียงมาหาตนขอโทษกับเรื่องที่เกิดซึ่งตนทราบเรื่องได้ออกติดตามหาลูกและพาลูกไปแจ้งความครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้เพื่อนก็ทำไมครับได้เล่าเสริมเนี่ยครับได้เล่าเสริมว่าทำไมลูกได้เล่าเสริมว่ากรณีนี้แม่ของผู้เสียหายได้ทำไมครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถึงขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทำไมครับได้ออกตามหาลูกสาวใช่ไหมครับออกติดตามหาลูกเพราะเมื่อลูกรู้ว่าตัวเองโดนหลอกโดยเงินที่โดนหลอกเป็นเงินของใคร
1: ของแม
0: ่ของแม่ตนก็กลัวแม่ทำไมครับจะว่ากล่าวจึงหนีออกแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาขอโทษแม่แต่สุดท้ายทำไมครับแม่ก็ตามหาลูกและพาไปแจ้งความนะครับนี่จะเห็นว่าท่านจากกรณีนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยเพราะ1สิ่งที่เขาใช้ดึงดูดความสนใจคือรูปอะไรลูก
1: ร
0: ู
1: ปศ
0: ิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีสร้างความน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ถามว่าถูกใจกลุ่มเยาวชนไหมถูกใจและชวนให้หลงเชื่อได้ง่ายนะครับแสดงว่ามิจฉาชีพนะครับ การที่เขาจะหลอกใครเราศึกษามา3ข่าวนักเรียนเราศึกษามา3ข่าวแล้วการที่มิจฉาชีพจะหลอกคนกลุ่มไหนเขาจะรู้อะไรครับเขาจะรู้อะไรรู้อะไรลูกถูกต้องเขาจะรู้สิ่งที่กลุ่มนั้นต้องการหรือจุดอ่อนของคนกลุ่มนั้นเขาจะรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรและจุดอ่อนคืออะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นมาทำไมครับมาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับเอาละทีนี้

0: เข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูมีเกมชื่อว่าเกมจับผิดข่าวจับผิดข่าวนะครับว่านะครับแต่ละข่าวเนี่ยมีข้อความไหนที่บ่งบอกถึงว่าเป็นการหลอกลวงพร้อมหรือยังครับแล้วกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยแล้วก็ตอบพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับให้นักเรียนฟังอีกรอบนะครับครูจะมีข้อความนะครับที่เป็นข่าวสั้นๆเนาะให้นักเรียนได้อ่านนะครับเป็นข้อความเป็นข่าวสั้นๆนักเรียนได้อ่านและให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอ่านแล้วตรงไหนที่นักเรียนเห็นว่าอันนี้หลอกลวงและใช้วิธีการใดหลอกลวงนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกครับคุณได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายโดนอายัดบัญชีธนาคารผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้คุณโอนเงิน 30,000 บาทเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะโอนค่าตรวจสอบคืนไม่เช่นนั้นคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลุ่ม3ข้อนี้กลุ่ม3
1: ที่อ่านข่าวมานะครับเขาได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้โอนเงิน 30,000 บาทอ้างว่าถ้าไม่โอนเงินค่าตรวจสอบคืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ก็คือใช้ข้อความว่าถ้าทำไมครับถ้าไม่โอนเงินมาตรวจสอบพัสดุเนี่ยจะถูกทำไมครับ
1: คดีครับถูก
0: ดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายครับ
0: สิ่งนี้ทำให้เหยื่อเป็นไงครับ
1: กลัวครับ
0: กลัวแล้วถ้านักเรียนเป็นเหยื่อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับ
1: ควรคิดให้รอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนครับ
0: เราต้องคิดให้รอบคอบก่อน
1: ว่าเรามีพัสดุที่สั่งมาหรือเปล่าหรือพัสดุที่ตกค้างครับเราต้องเช็คแล้วก็สังเกตให้รอบคอบครับ
0: และที่สำคัญเราต้องดูทำไมด้วย
1: ดูบัญชีครับ
0: ตรวจสอบดูบัญชีของเราด้วยนะครับว่าเราโดนอายัดไหมหรืออะไรไหมนะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนข้อแรกอันนี้เป็นการทำไมครับนักเรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ทำไมครับน่าจะคิดเหมือนกับเพื่อนต้นทางนั่นแหละว่าถ้าเราเจอข้อความแบบนี้หรือมีคนโทรมาหาเราแบบนี้เราต้องทำไมก่อนเลยตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาบอกจะดำเนินคดีปุ๊บโอนเงินเลยไหมโอนเงินเลยไหมไม่นะเราต้องตรวจสอบเราต้องมีสตินะลูกต่อไปครับเหตุการณ์ที่2ข่าวที่2สถานการณ์ที่2นะครับก็คือสายการบินเสนอการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนอร์เวย์เพื่อรับตั๋วฟรีให้ท่านกดเข้าลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่ม6ครับเขาใช้อะไรจูงใจลูกเขาใช้อะไรจูงใจ
2: เป็นการเสนอจองตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีค่ะ
0: ก็คือใช้คำว่าจองตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเห็นไหมใช้คำว่าฟรีใช้คำว่าฟรีดึงดูดใจแล้วทีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะกดดำเนินการตามขั้นตอนเลยไหมกดเข้าลิงก์เลยไหม
2: ไม่กดค่ะจะพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนล่ะนักเรียนพิจารณาว่าไงทีนี
2: ้พิจารณาว่าลิงก์ที่ให้มามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและข้อความที่ส่งมาเป็นจากสายการบินจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วนักเรียนคิดว่าอันนี้เขาพูดจริงหรือหลอกลวง
2: หลอกลวงค่ะ
0: หลอกลวงนะครับนั่งลงได้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับกรณีนี้มีเยอะไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็นลิงก์เป็นข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราดำเนินการไปเรื่อยๆก็จะมีให้เราทำไมครับ

0: มีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละนะครับเราอาจจะทำไมครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับโดยเฉพาะคำว่ารับตั๋วฟรีเห็นไหมเขาใช้สิ่งนะครับทำให้เราทำไมครับพอคำว่าฟรีปุ๊บคนอยากได้ไหม
1: อยากได้
0: นะครับนะครับต่อมานะครับข่าวที่3ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆแล้วอยากได้เงินเพิ่มเชิญมาทำงานกับเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากที่บ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้กับเราขั้นต่ำวันละ 5,000 บาทนะครับสถานการณ์นี้นักเรียนจะคุ้นๆไหมข่าวนี้คล้ายกับข่าวอะไรครับข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ครับลองเป็นตัวแทนว่าอธิบายว่าเขาใช้อะไรจูงใจเหยื่อนะครับมิจฉาชีพใช้อะไรจูงใจเหยื่อ
2: เขาใช้หลอกโดยการบอกว่าให้ค่าคอมมิชชั่นสูงในการทำงานครับ
0: เพื่อมาทำไมครับ
2: เพื่อมาทำงานโดยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทับสต็อกสินค้าให้ครับ
0: ให้เหยื่อทำไมครับลูก
2: ให้เหยื่อลงเชื่อครับ
0: นะครับก็คือใช้เงินนะครับและวิธีการทำงานที่ง่ายเพื่อทำไมครับจูงใจให้เหยื่อลงเชื่อแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำยังไงครับ
2: ก็อาจจะไม่ทำงานด้วยครับแล้วก็ตระหนักด้วยครับว่ามันงานเป็นงานที่ง่ายครับใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เองครับแล้วก็ต้องแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้ด้วยครับ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เงินง่ายขนาดนี้
2: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปอันนี้นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทเป็นทองคำหนัก10บาทแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทนะครับจึงจะรับรางวัลโดยจัดส่งถึงบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก่อน 20,000 บาทก่อนจึงจะได้รับทองคำหนัก10บาทใครจะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวนี้สถานการณ์นี้ให้ครูว่าเขาใช้อะไรจูงใจเราควรหลงเชื่อไหม
3: เขาใช้ทองคำหนัก10บาทให้หลงเชื่อครับ
0: เป็นสิ่งจูงใจให้หลงเชื่อใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: แต่เงื่อนไขของเขาคืออะไร
3: ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทครับ
0: แล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนโอนเลยไหม 20,000 บาท
3: ไม่ครับเราควรพิจารณาแหล่งที่มาก่อนครับ
0: นั่งลงครับดีมากนะครับเราควรทำไมครับพิจารณาก่อนซึ่งที่จริงทองคำหนัก10บาทเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้ว400,000-500,000แล้วใช่ไหมครับซึ่งค่าธรรมเนียม 20,000 บาทเป็นไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เราจะโชคดีขนาดนั้นไหมครับ
1: ไม
0: ่นะครับไม่มีใครได้อะไรมาฟรีฟรีจุดท้ายนะครับคุณคือผู้โชคดีรับสิทธิ์เฉพาะจากธนาคารขอเสนอสิทธิ์การกู้จำนวน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
4: คือเราได้สิทธิ์เงินจำนวน 500,000 บาทกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
0: สิ่งนี้เป็นอะไรครับ
4: สิ่งนี้เป็นได้รับข้อความมาจากให้เราสมัครผ่านลิงก์ครับ
0: ก็คือเขาใช้อะไรครับใช้สิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการ
4: หลอกเราครับ
0: มาหลอกมาจูงใจให้เราทำไมครับ
4: เชื่อถือครับ
0: เชื่อถือแล้วก็สมัคร
4: ผ่านลิงก์
0: ผ่านลิงก์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วท่านนักเรียนได้รับข้อความนี้กดสมัครทันทีเลยไหม

ะครับอ้าวดีมากแสดงว่าตอนนี้ทำไมครับนักเรียนทำไมครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับอ้าวต่อไปนะครับเป็นใบงานที่6นะครับชื่อว่าใบงานเรื่องนี้หลอกลวงให้นักเรียนครับไปค้นหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์จากแหล่งข่าวต่างๆพร้อมบอกแนวทางนะครับปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์นั้นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับในใบงานให้เรียนบอกชื่อแหล่งชื่อข่าวนะครับว่าข่าวเรื่องอะไรรายละเอียดย่อๆและก็ทำไมครับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสามารถสืบค้นได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้ข้อมูลแล้วร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนละกันนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าข้อมูลข่าวหรือเรื่องราวนะครับที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนครับคนแรก
1: เตือนระวังถูกหลอกซื้อลาบูบูรายละเอียดของข่าวโดยย่อเมื่อเราอยากได้ของตามกระแสอย่างลาบูบูที่ฮิตในขณะนั้นและได้ซื้อในออนไลน์เป็นราคาเต็มและเมื่อของมาส่งที่บ้านก็ไม่ตรงปกและเป็นของปลอมและคนซื้อก็ได้จ่ายเงินเป็นหลักพันแต่ได้ของปลอมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์เช็คของที่ซื้อก่อนที่จะสั่งและดูแหล่งที่มาสินค้าและเช็คดูให้เรียบร้อยว่าตรงปกหรือไม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอันนี้นะครับก็คือทำไมครับเป็นการหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถามว่าได้ของไหมจากข่าวได้ของไหมครับได้แต่เป็นอะไรเลยเอ่ยเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วพบได้บ่อยเหมือนกันอ่ะต่อมาครับคนที่สอง
2: 1. ชื่อเรื่องข่าว 4. มุกยอดฮิตมิจฉาชีพหลอกลวง 2. รายละเอียดของข่าวโดยย่อ 1. มิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมด้วยคำว่า I love you so much I จะส่งของให้ I จะชวนลงทุน 2. มิจฉาชีพจะโทรมาหาว่าโลโลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ย 3. มิจฉาชีพจะส่ง SMS ว่าสารพัด SMSชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้าง 4. มิจฉาชีพจะโทรคอลมาว่าคอนเซ็นเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นตัวร้ายจะโอนเงิน 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ดูให้ดีไม่ควรหลงเชื่อเพราะข้อความแค่ข้อความแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นทำไมครับ4ข้อความฮิตเลยที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้าย
3: ข้อ1เชื่อเรื่องข่าวตัวอย่างกลลวงมิจฉาชีพใช้ลูกหลอกพ่อแม่โอนเงินเรียกค่าไถ่ศูนย์นับล้าน2รายละเอียดข่าวโดยย่อนักศึกษากว่า200คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคดีออนไลน์หลายรูปแบบเช่นกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองซื้อของไม่ตรงปกตำรวจคาดมูลค่าความเสียหายนับรวมทุกเคสหลายล้านบาท 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์

0: จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกกักตัวและเมื่อซื้อของออนไลน์ก็จะดูรีวิวจากทางร้านก่อนถ้าหากไม่มีรีวิวก็ไม่ควรซื้อและดูว่ารีวิวจากทางร้านมีความดีหรือไม่มีความดีค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับ

0: จะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดบ้างลูกหนึ่งให้กดลิงก์ซื้อของออนไลน์ให้โอนเงิน
1: ม
0: ี
1: พ
0: ั
1: สด
0: ุ
1: ตกค
0: ้
1: าง
0: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆบอกว่าเป็นคนสนิทได้รับรางวัลมีการบอกว่าถูกอายัดบัญชีรวมถึงที่เยอะที่สุดคือหลอกให้ทำไมครับบอกให้หลงรักและชวนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นนะครับรูปแบบของมิจฉาชีพคือการหลอกขายของหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อใจอย่างที่เราได้ตอบกันมานั่นแหละนะครับการที่เราเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินนะครับต่อมาครับสุดท้ายมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีแนวทางอย่างไรบ้างลูก
1: พิจารณาข
0: ้
1: อมูล
0: วิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ป่ะควรรู้แหล่งที่มาให้ดีและที่สำคัญต้องไม่อะไร
1: ไม่หลงเชื่อทันท
0: ีไม่หลงเชื่อทันทีและไม่อะไรล่ะส่วนใหญ่อยากได้อะไรล่ะไม่โลภนะครับแนวทางก็คือทำไมครับไม่เกิดความโลภและต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือร่วมลงทุนนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์และทำไมครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงออนไลน์เพราะเอาจริงๆแล้วหลอกลวงออนไลน์เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมไหมครับส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นภัยของสังคมได้เลยนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการบูลลี่นะครับการบูลลี่ปัจจุบันมีเยอะไหม
2: เยอะ
0: มีหลายรูปแบบไหมครับ
2: หลาย
0: รูปแบบนะครับและเราก็จะพบว่าผู้เสียหายจากการบูลลี่เนี่ยทำไมครับได้รับผลกระทบเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะนะครับบางครั้งสูญเสียถึงขั้นที่แบบสูญเสียเยอะมากนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบูลลี่นะครับแล้วก็ใบงานที่7นะครับคนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: There are a lot of occasions in your life where you have to introduce yourself to other people. For example, at a college interview, students are often asked to say something about themselves, or at a job interview. An interviewer often asks applicants to introduce themselves. Or when you meet new people at school or at work and you want to make friends with them, you'll have to introduce yourself, telling the other person some basic information about you. Usually, when you introduce yourself, you can include the following information. What is your name? How old are you? Where are you from? What do you do? What is your family like? What are your hobbies, interests, or free time activities? What are your special skills? What is your favorite food or travel destination? Who is your favorite actor, actress, or artist? What is your dream? And what do you want to do in the future? To make your introduction more interesting, try to add more details or give examples. If you're a student, say what school you go to or what your major is. If you have a job, explain what you do, who you work for, and how you enjoy it. The same goes for when you're talking about a hobby or an interest. Remember to say something more about it, like why you like doing it, how long you've been doing it, and how often you do it. Sounds simple enough, right? Let me give you an example. Hi, my name is Bodo. I'm 18 years old. I'm a student. I'm in the first year at the university. I'm majoring in psychology. I'm from Mae Hong Son, but now I live in Bangkok. I share an apartment with two roommates. I have one brother and two sisters. My brother is Jay, and my sisters are Jane and June. They live with my parents back in Mae Hong Son. I also have two dogs, Leo and Lucky. I kind of miss them very much. I have classes at the university Monday to Friday. After my classes, I usually go to the library to do my homework and then go home to have dinner with my roommates. In my free time, I like to watch movies. I love animated movies. The Secret Life of Pets is my favorite movie. They're pretty funny, the first and the second one. I also like music. Atom Shanagan is my favorite artist, and Please is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful, and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye bye. Bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่ โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนกันอีกแล้วนะคะกับในรายวิชานาฏศิลป์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ครูจะมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันบ้างนะคะดูซิเริ่มแรกดูก่อนเลยว่ากลุ่มไหนจะตอบได้ท่าแรกเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหช่วยกันตอบเลยไม่ต้องเล่นเกมเอาไปกลมละหนึ่งแต้มนะคะตั้งวงอ่ะเขาเรียกว่าตั้งวงอะไรด้วย
1: ต
0: ั้งวงบนนะคะเพราะว่าอยู่ระดับหางคิ้วนะคะผู้ตัวพาก็อยู่ระดับแง่ศีรษะนะคะตัวนางอยู่หางคิ้วนะคะอ้าวอันนี้ล่ะอยากให้ภาคเหนือตอบ
2: ภาคเหน
0: ือกลุ่มหกกลุ่มหกเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าท่าอะไร
3: ท่าจีบทรงหลังค
0: ่ะดูซิใช่ไหมเพื่อนๆว่าใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: นี่ท่าจีบทรงหลังปรบมือรับไปอีกหนึ่งแต้มเลยค่ะนะคะมีวิดีโอให้ดูแต่ละท่านะคะเป็นยังไงบ้าง

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอ่ะเมื่อสักครู่นี้ท่าอะไรท่าอะไรตั้งไหนลองทำซิเขาทำยังไงท่าในวิดีโอมือซ้ายจีบข้างล่างมือขวาตั้งวงตัวนางแค่ไหนตัวพระแค่ไหนใครเป็นผู้ชายเอาเปลี่ยนตั้งวงนี่นะคะสวยงามโอ้ทำสวยทุกกลุ่มเลยเอาไปกลุ่มละหนึ่งแต้มเลยอ่ะเรามาดูท่าต่อไปกันนะคะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่เป็นสื่อให้นักเรียนในการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วยนะคะไหนอ้าวไหนลองทำจีบสิเมื่อกี้ดูแล้วจีบหงายจีบหงายทำไงหักข้อมือให้หมดด้วยจีบคว่ำล่ะสวยงามมาเก่งมากประมือให้ตัวเองหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนาฏยศัพท์และภาษาท่านี่นะคะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะมีความรู้ความเข้าใจนะอธิบายประเภทของนาฏยศัพท์ได้นะคะวิเคราะห์อธิบายประเภทของภาษาท่าและหลักการตีบทนะคะแล้วก็ฝึกฝนและปฏิบัติท่านาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์เดี๋ยวเราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยเข้าเรื่องกันเลยนะคะเขาบอกว่าการรำที่ดีนะคะจะต้องมีลักษณะลีลาท่ารำที่งดงามผู้รำต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไปทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะการฝึกหัดเคลื่อนไหวมือและเท้าในวงการนาฏศิลป์เรียกว่าอะไรนาฏยศัพท์เป็นยังไงนะนาฏยศัพท์เรามาดูกันนาฏยศัพท์คือศัพท์ที
1: ่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัด
0: นะคะก็คือกลุ่ม6กับกลุ่ม3รับไปคนละ1แต้มเลยช่วยครูตอบนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์เช่นการแสดงโขนละครนะคะรำระบำนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สอนผู้เรียนผู้ดูผู้ชมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของนาฏยศัพท์นะคะนาฏยศัพท์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1: 3
0: ประเภทนะคะอันแรกคือ
1: นาม
0: ศัพท์เป็นยังไงนะที่2
1: กิริย

0: าตยศัพท์เบตเตอร์เลตเรามาดูนามศัพท์ก่อนนามศัพท์นะคะเขาบอกว่าศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำนะคะท่าทางที่บอกการกระทำของผู้ที่แสดงนั้นๆเช่นการตั้งวงการจีบสลัดมือกลายมือโหเยอะแยะเลยแตะเท้าซอยเท้าชายเท้ายักตัวตีไหล่กล่อมไหล่อันนี้เป็นนามศัพท์คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกระทำนะคะท่าทางเหล่านี้นะคะดูจีบหงายนะคะจีบหงายนี่นะคะนามศัพท์จีบหงายใช่ไหมคะเป็นศัพท์เฉพาะที่เราใช้เรียกเนาะถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าอันเนี้ยคือจีบหงายเราจะรู้ไหมเราจะบอกว่าอะไรเอามือมาแตะๆกันเอามือมาชนๆกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นศัพท์ทางนาฏศิลป์เขาเรียกว่าจีบหงายอย่างนี้จีบความนะคะเก่งมากเมื่อกี้นี้เราทำกันแล้วสวยงามเลยนะคะอ้าวล้อแก้วล่ะจีบล้อแก้วทำไงว้ากลุ่มสองก็เก่งกลุ่มสามก็ถูกต้องจีบล้อแก้วลองทำซิลองทำซิเอานิ้วโป้งจรดนิ้วกลางค่ะทีนี้หักข้อมือให้หมดทำให้เป็นวงๆเหมือนเราถือดวงแก้วอยู่เห็นไหมเหมือนไหมนะคะอ้าวต่อไปจีบทรงหลังไหนต้องทำซิจีบทรงหลังถูกต้องส่งให้ตึงเลยนะให้ตึงเลยแล้วก็หักข้อมือให้หมดด้วยเก่งจังเลยเอารับไปหนึ่งกลุ่มแล้วหนึ่งแต้มเลยทำได้สวยงามนะคะนักเรียนปลายทางน่าจะทำได้สวยๆเหมือนกับเพื่อนในห้องนะคะอ้าวตั้งวงอันแรกเรียกตั้งวงอะไรคะตั้งวงบนทำตั้งวงบนเมื่อกี้นี้ดูแล้วตั้งวงบนผู้ชายแง่ศีรษะผู้หญิงหางคิ้วนี่ตั้งวงบนอันต่อไปตั้งวงอะไรตรงกลางก่อนอยู่แค่ไหนคะแค่ไหล่ไหล่ทั้งตัวพระตัวนางเลยอันที่สามวงล่างอยู่ด้านหน้าตรงหัวเข็มขัดคู่กันไหนทำซิโอ้ไหนกลุ่มกลุ่ม5ทําซิกลุ่ม4ทําซิไหนวงกลางวงล่างนะคะท่าอะไรเนี่ยท่าอะไร
1: หนูทําได
0: ้หนูทําได้บอกก่อนหนูทําได้บอกก่อนท่าอะไรกลุ่ม2ท่าอะไรเค้าเรียกท่าอะไรหนูทําได้เรียกว่าใครตอบได้ทําอะไรคะเค้ากําลังทําอะไรคะเค้ากําลังทําอะไรอยู่ดูซิ
2: ตัวเธอ
0: กระทุ้งหรืออะไรดูดี
1: ๆ
0: ยังไม่ทันจะย่ำเลยย่ำต้องอย่างนี้ก้าวเท้าก้าวเท้ากลุ่มห้าไอ้กลุ่มหกก้าวหน้านะคะกลุ่มหกหนึ่งแต้มอันนี้ก้าวอะไรก้าวอะไรโอเคดูซิก้าวขาเอาเก่งปมมือเอาไปคนละหนึ่งแต้มมานะคะอะไรอันนี้อะไรกระดกเท้านะคะหรือกระดกหลังก็ได้เหมือนกันนะคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วมั้งเนี่ยลูกวันที่ให้ไปเนี่ยนะคะต่อไปอันที่สองคืออะไร
3: ก
0: ิริยาศัพท์แบ่งออกเป็นอันแรกนะคะเรียกว่าศัพท์เสริมนะคะศัพท์เสริมเนี่ยเขาบอกว่าใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าที่ถูกต้องสวยงามนะคะเช่นเปิดคางกดคางอะไรอีกกดไหลอะไรอีกลดวงเราลำวงเกินเราต้องลดวงอย่างนี้นะคะหลบเข่าหักข้อมือหลบเข่าหักข้อมือนะคะอันนี้คือศัพท์เสริมนะคะส่วนศัพท์เสื่อมนะคะก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำหรือท่วงท่าของผู้รำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ผู้รำเนี่ยรู้ตัวเองว่ารำไม่ถูกนะแล้วก็ให้แก้ไขนะคะท่าทางของตัวเองเช่นวงล้นวงหักรำล้นจังหวะวงหักก็คืออย่างเงี้ยนักเรียนตั้งวงสิโอ้โหวงหักแต่จริงๆตั้งวงมันต้องทำไมคะยืนแขนออกไปให้เป็นวงนะคะอันนี้ตั้งวงลูกถ้าตึงนี่เขาเรียกว่าแขนท่าเหยียดตึงใช่ตั้งวงก็ต้องทำแขนให้เป็นวงนะคะสามนะคะก็คือหน้าไตรศัพท์เบตเตเลตนะคะก็คือศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกภาษาท่านาฏศิลป์ที่นอกเหนือจากอะไรคะ

0: นามศัพท์และกิริยาศัพท์นะคะก็เช่นอะไรคะแม่ท่านะคะก็จะอยู่ในท่ารำมาตรฐานหรือท่ารำแม่บทนะคะอะไรอีกในโรงนะคะอะไรอีกคะยืนเครื่องนะคะยืนเครื่องนะคะเป็นการแต่งกายในการแสดงโขแล้วก็พวกละครลำนะคะการแต่งกายอันนี้เขาจะเรียนแบบนะคะเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์นะคะก็เรียกว่าชุดยืนเครื่องนั่นเองนะคะพระใหญ่พระน้อยนางกษัตริย์นางตลาดนะคะนี่เห็นไหมคะพระใหญ่พระน้อยก็หมายถึงการแสดงโขนที่มีพระใหญ่ก็จะเป็นพระเอกที่มีบุคลิกท่าทีที่ทำไม
1: ส
0: ง่างามนะคะเหนือพระน้อยเล็กน้อยนะคะเช่นพระรามเป็นพระใหญ่พระรักก็จะเป็นพระน้อยแบบนี้นะคะนางกษัตริย์เป็นยังไงนางกษัตริย์ก็คือตัวนางที่มีกิริยามารยาทเป็นยังไงคะ
1: เร
0: ียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานนะคะตามลักษณะของนางในวรรณคดีไทยนะคะนางตลาดเราเป็นยังไงใครตอบได้ใครตอบได้นางตลาดใครตอบได้คิดว่าจะน่าจะเป็นยังไงนางตลาดเป็นอะไรโอ้เอาคุม6รับไป1แต้มก็คือตัวนางที่มีท่าทีกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะมีจริตที่ไม่เรียบร้อยนั่นเองนะคะดูสิเป็นไงดูท่านั่งหมดกันหมดงามเลยนะคะทีนี้เราจะมาปฏิบัติท่านาฏยศัพท์กันไหนทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเดี๋ยวครูบอกเดี๋ยวครูบอกแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัตินะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะอ้าวตั้งวงบนตั้งวงบนตั้งวงบนไหนตั้งวงบนแบบไหนเมื่อกี้นี้ฝึกไปแล้วตั้งวงบนจีบหงายจีบหงายจีบหงายจีบมาข้างหน้าจีบมาข้างหน้าสองมือจีบคว่ำนะคะจีบล่อแก้วจีบล่อแก้วหักข้อมือให้หมดด้วยหักข้อมือให้หมดจีบล่อแก้วเอาก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าข้างขวาก้าวเท้าขวาก้าวเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าโอ้นะคะเท้าเอวเท้าเอวเวลาก้าวหน้าเท้าเอวนี่เอากระดกหลังกระดกหลังกระดกหลังทำยังไงกระดกเท้าขึ้น1 2กระดกให้ได้โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเก่งมากนะคะ
2: ค่ะครูก็มีตัวอย่างภาษาท่านะคะให้นักเรียนได้ดูค่ะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะอ่ะเรามาดูคำถามนิดนึงนะคะนักเรียนเห็นตัวละครกี่ตัวใครบ้างตัวละครทั้งสองตัวแสดงสื่อให้เห็นถึงอะไรนักเรียนทราบได้อย่างไรกลุ่มไหนจะตอบขอภาคกลางค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้อนุนยกผิดรอบแรกหนูยกก่อนไงแต่หนูยกผิดภาคสองกลุ่มสองค่ะกลุ่มสองค่ะนักเรียนเห็นตัวละครกี่ตัว
1: มีหนุมานกับตัวนางตัวหนึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนางตัวหนึ่งนะคะนักเรียนทราบไหมเมื่อกี้ตัวนางตัวชื่อว่าอะไรนางมียากายนางมียากายนะคะปรบมือค่ะได้อยู่ไหนตัวละครทั้งสองตัวแสดงสื่อให้เห็นถึงอะไรคะใครตอบได้นักเรียนเห็นในวิดีโอเขาสื่อถึงอะไรมีใครจะตอบกลุ่ม6ค่ะอันนี้เราไป1แต้มนะคะ
2: หนุมานพยายามจะจับนางเบญญกายค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะทราบได้อย่างไรก็คือทราบได้จากลีลาลีลาท่ารำที่เราเห็นใช่ไหมคะลีลาท่ารำที่เราเห็นนะคะก็คือเขาไล่จับกันแต่สุดท้ายนางเบญญกายก็ทำไมคะต้องไปเป็นเมียของหนุมานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับภาษาท่าบ้างนะคะภาษาท่าก็คือการนำท่าทางและสีหน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละนะคะเช่นการพูดนะคะกิริยาอาการอารมณ์ความรู้สึกมาปฏิบัติเป็นท่าทางนะคะให้มีความหมายแทนคำพูดให้สอดคล้องกับจังหวะเพลงและการขับร้องนะคะเขาบอกว่าที่มาของภาษาท่าเนี่ยนะคะที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทเอ่ย
3: ส
0: องประเภทอะไรบ้างคะ
3: ภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติ
0: แล้วก็
3: ภาษาท่าที่มาจากการเรียนโดย
0: ทีนี้เรามาดูกันซิว่าสองประเภทนี้มันเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าภาษาท่าที่มาจากธรรมชาติก็คือการเอาท่าทางนะคะมาดัดแปลงท่าทางที่คนเราใช้ธรรมชาตินี่แหละมาดัดแปลงปรับปรุงให้ดูสวยงามอ่อนช้อยมากขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมผสานนะคะแล้วก็ภาษาท่าที่มาจากการประดิษฐ์โดยตรงนะคะก็เป็นภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่ต้องแสดงออกมาเป็นท่ารำนะคะแล้วยังแบ่งออกเป็นอีกนะคะอันแรกคืออะไรคะใช้แทนคำพูดอะไรอีกแทนกริยาอาการอะไรอีกอารมณ์ความรู้สึกนี่ทีนี้เรามาดูภาษาท่าอันนี้ใช้แทนคำพูดท่าแรกอะไรท่าแรกตัวเรากลุ่ม6รับไปละ1แต้มตัวเราเอาภาพที่2ใครตอบได้ไม่ใช่อะไรคะดูซิเธอได้แต่ถ้าเอาไว้มืออย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าท่านเราจะใช้ท่าเนี้ยในผู้ที่มีอายุสูงกว่าสูงศักดิ์กว่าถ้าเธออะไรเงี้ยเราก็จะชี้แทนนะคะอ้าวอันนี้อะไรปฏิเสธหรือท่าไม่อย่างงี้นะคะไม่เอาไม่ไปทีนี้ภาษาท่าที่ใช้กริยาอาการก็จะมีท่าอะไรบ้างท่ายืน
3: ท
0: ่
3: าน
0: ั่
3: งท่าน
0: อนภาพแรกท่าอะไร
3: ท
0: ่
3: าย
0: ื
3: น
0: ท่าอะไรดูสิ
3: ท
0: ่
3: าเด
0: ินนี่นะคะท่าเดินเป็นยังไงโอ้นี่ถ้าเรียนเดินไปกินข้าวโรงอาหารนะคะ2ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงโรงอาหารเลยนะคะกลับมาเรียนไม่ทันแน่ๆเลยนะคะท่าที่2ท่ายืนนะคะยืนแบบพระยืนแบบนางนะอันนี้ท่าอะไรคะ นั่งตัวพระนั่งตัวนางนะคะนะคะต่อไปนะคะคือภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะก็เช่นอะไรคะ
3: ด
0: ี
3: ใจ
0: ดี
3: ใจโกรธเศร้า
0: อมาดูสิมีท่ายิ้มด้วยเนี่ยยิ้มทำยังไงยิ้มทำยังไงเขาทำยังไงวะยิ้มใครทำได้นี่ท่ายิ้มทำสิเอามือซ้ายจีบไปที่มุมปากยิ้มต่อไปท่ารักล่ะทำยังไงรักรักรักเอาภาษาหน้าตาสินสิคะภาษาท่าหน้าตาสินรักนะคะนี่รักถ้าโกรธนักเรียนคิดว่าทำยังไงโกรธได้นะคะถ้าโกรธมีชี้เพื่อมีชี้ถ้าโกรธนั่นสิเขาจะเหมือนเอาถูข้างหูอย่างนี้แล้วก็กระทืบเท้าโกรธชี้

0: โกรธอะไรลองทำโกรธสิถู1 2 3แล้วก็ดันออกโกรธวันนี้ทีนี้เวลาเราโกรธใครเราไม่ต้องทำหน้าบึ้งแล้วเนาะเราไปถึงเราก็ไปทำอย่างนี้เลยแนม1ม2ม3นะคะได้เรียนรู้ทุกคนนะจะทราบว่าท่าอะไรนะคะภาษาท่าที่เรียนแบบท่าทางของสัตว์เช่นนกม้าไก่ลิงปลากวางนี่ไก่ไหนทำไงไก่ทำไงไก่นะคะนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็อย่างนี้นี่กระพือปีกแบบนี้ไก่นะคะท่านกล่ะนกทำยังไงนกทำยังไงทำสวยๆทำสวยๆนี่ท่านกท่าม้าแต่ม้าทำยังไงแต่ม้าทำยังไงไอ้คุมห้าไหนทำท่าม้าให้คุณดูหน่อยสิท่าม้าทำยังไงท่าม้าทำยังไงนี่ท่าม้าเออนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องน่ารู้นะคะเขาบอกว่าการฟ้อนรำที่ดีนะคะจะต้องเป็นยังไงมีลักษณะท่ารำที่สวยงามที่งดงามนะคะผู้รำต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะแล้วก็ยังต้องถ่ายทอดท่ารำสื่อความหมายให้ถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ไทยด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเข้าสู่การทำงานเข้าสู่กิจกรรมของครูนะคะครูจะมีรูปภาพแบบนี้นะคะอยู่ในกล่องของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางรับที่คุณครูนะคะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นรูปในกล่องไหมหยิบขึ้นมาสินะคะมันจะมีทั้งหมด12รูปนะคะให้นักเรียนนํารูปพวกนี้ฟังก่อนนะคะนักเรียนขาฟังครูนิดนึงให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพว่าแต่ละรูปเนี่ยนะคะเขาใช้ท่าทางอะไรเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาแปะให้ตรงกับอะไรคะความหมายที่เขาบอกเช่นอันแรกหมายถึงศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์นักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปไหนวิเคราะห์รูปแล้วก็แปะลงไปนะคะหรือตัวละครพระเอกในสมัยโบราณเรียกว่าอะไรนักเรียนก็มาวิเคราะห์รูปภาพแล้วนักเรียนก็ทำไมคะแปะรูปภาพลงไปตามความหมายนะคะเข้าใจไหม
1: เข
0: ้
1: าใจแล้ว
0: ลงมือทำเดี๋ยวกลุ่มไหนเสร็จก่อนได้คะแนนพิเศษอีกนะคะลงมือทำได้เลยค่ะได้ไปทางด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็ครูสังเกตเห็นแล้วนะคะมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนจะนำเสนอกลุ่ม6เนาะนำเสนอที่โต๊ะได้เลยค่ะนะคะทราบมาว่าจะมีรูปหนึ่งหายไปใช่ไหมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปหารูปมาติดนะคะมาติดเพิ่มเชิญค่ะ
1: 1. นาฏยศัพท์หมายถึงศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์ 2. นามศัพท์หมายถึงศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการกระทำของผู้นั้น 3. ถ้านักเรียนลำเป็นตัวพระการตั้งวงของนักเรียนต้องกันวงออกไปจะทำให้ท่ารำสง่างามขึ้น 4. การเอียงช่วงตัวกดลงตามศีรษะและไหล่เรียกว่าการกดเอวค่ะ 5. ตัวละครพระเอกในสมัยโบราณเรียกว่านายโรง 6. ตัวละครนางมี2ประเภทดังนี้ 1. นางกษัตริย์คือนางตัวนางที่กิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพและ2นางตลาดคือตัวนางที่มีท่าทางกระฉับกระเฉงไม่เรียบร้อย 7จีบโดยใช้นิ้วกลางแตะกับนิ้วโป้งและกรีดทุกนิ้วให้ตึงคือท่าล่อแก้ว 8ตั้งวงมี3ระยะแก่1ตั้งวงบน2ตั้งวงกลาง3ตั้งวงล่าง9กิริยาศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกการปฏิบัติบอกอาการกิริยา10นาฏยศัพท์เบตเตล็ดหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏศิลป์นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์อาทิแม่บทท่ารำมาตรฐานหรือท่ารำแม่บทค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะเยี่ยมเลยนะคะแต่เดี๋ยวให้นักเรียนเอากลับไปแก้ไขนิดนึงนะคะเกี่ยวกับรูปภาพแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้เอาภาษาท่านะคะตอนเริ่มต้นเราฝึกท่าน่าจะศัพท์ไปแล้วการจีบการก้าวเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาท่านะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยไปหาเพลงเลือกเพลงมา1ท่อนเพลงที่นักเรียนชอบนะคะประมาณ1นาทีนาทีครึ่งไม่เกิน2นาทีได้นะคะอย่าให้เกิน2นาทีนะคะประมาณ1นาทีกว่าๆได้นะคะเพื่อเตรียมมาฝึกซ้อมในการแสดงภาษาท่านาฏศิลป์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำไฟล์เพลงมาให้นะคะก่อนจะถึงชั่วโมงเรียนนี้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเราจะหาเพลงแบบไหนเนาะแล้วพอเราหาเพลงมาได้แล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกกันแบบไหนนะคะ

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะคะที่เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนนักเรียนไปเตรียมเพลงที่ตัวเองชอบมานะคะมาเรามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะนาตยศัพท์แบ่งเป็นกี่ประเภท
1: อ
0: ันแรกคืออันที่สองสามทีนี้เรามาดูภาษาท่าบ้างนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอันแรกคือค่ะนะคะต่อไปภาษาท่านักศึกษายังแบ่งออกเป็น1
1: ภาษาที่ใช้ในการพูด
0: 2
1: ภาษาที่ใช้ในกิริยาอาการ
0: 3
1: ภาษาที่ใช้ในการรู้ความรู้สึก
0: นะคะทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องภาษานาฏศิลป์ครั้งที่2นะคะแล้วก็จะมาฝึกปฏิบัตินะคะท่ารำวงมาตรฐานในเพลงชาวไทยด้วยนี่นะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะเราก็จะนำมาแสดงให้ชมกันด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องนาฏยศัพท์นะคะใบความรู้เรื่องภาษาท่านะคะแล้วก็เพลงของแต่ละกลุ่มนะคะนำมา1ท่อนนะคะประมาณ1นาทีไม่เกินบางคนอาจจะแบบ1นาทีมันเป๊ะไม่ได้เป็น1นาทีครึ่งได้แต่ต้องไม่เกิน2นาทีนะคะนำมาฝึกกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ครูขอฝากใบงานนะคะกลับไปปรับปรุงนิดนึงนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
9: ครู
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
9: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

Oh.

ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: อืมแล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยอืมใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊นฮ่าปุ๊นปุ๊นปุ๊นปุ๊น
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

เจ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นสนแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
2: เดือนกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ 513.64 นะครับและปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้ 513.89 นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ 514.4 นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง 514.4 เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุมขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
3: รายจะมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
0: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยฝนที่เกิดขึ้นนะฮะมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลเริ่มเบาลงค่ะทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยยังสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณ
1: สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องได้เตรียมประสานทางการจอร์เจียเพื่อรับร่างมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ว่าล่าสุดครับบริษัทประกันภัยชมโปะพร้อมที่จะช่วยนำร่างของฮลุนกลับไทยโดยจะอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าชมโปะประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณฮลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณฮลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางจากสมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ฮลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณฮลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
0: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของฮาลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
1: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณฮาลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิข

0: จิตที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์ข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮาลุนโซโลเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณทลุนโซโลได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของทลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลนักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย

0: รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 6.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้

ประชาชนติดต่อหลายแห่งทางนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: นังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้แรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได
2: ้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี
2: ้

0: ค่ะการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูขอทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป
1: ส
0: ั
1: ญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
0: สัญลักษณ์สากลในการ
2: ด
0: ูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเก่งมากมีใครจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์สากลนี้มาใช้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากระบวนการใดบ้างยกมือยกมือตอบเลยกลุ่มไหนยกมือตอบกลุ่มนั้นคุณครูจะให้ดาวทั้งกลุ่มเช่นเคยเอากลุ่มหลังก่อนกลุ่ม6ค่ะเพราะกลุ่ม6ยกก่อนและต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม4งั้นเดี๋ยวคุณครูขอแถวหลังก่อนเอาลูกเชิญค่ะใช่จะได้เรียงง่ายให้แถวหลัง3แถวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถวหน้า3แถวไม่ซ้ำกันเชิญค่ะ
3: การซักการอบการรีดการตากแล้วการใช้สารฟอกขาวค่ะ
0: เพื่อนตอบให้หมดแล้วการซักการอบการรีดแล้วก็อะไรนะลูกการใช้สารฟอกขาวยังมีอีกเดี๋ยวทำตามกติกาเอาแถวหลังกลุ่ม4ลูกมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอมีอีก1เอามีกลุ่ม3เมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้ยินค่ะ
4: การใช้อุณหภูมิของน้ำครับ
0: การ
4: ใช้อุณหภูมิของน้ำ
0: ในการอะไรลูกการใช้อุณหภูมิ
4: การซักผ้าครับ
0: ในการ
4: ซักผ้า
0: ซักผ้าเก่งมากกลุ่มปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยของผ้าด้วยใช่ไหมคะกลุ่ม5เชิญค่ะยังมีอีก1อย่างวิธีการซักแบบ
4: ใช้อุณหภูมิในการรีดครับ
0: ใช้อุณหภูมิในการรีดด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กลุ่ม5มีอีกไหมเอากลุ่ม2ไม่ยอมเอากลุ่ม2ค่ะ
5: การซักแห้งกับการตากผ้าครับ
0: เก่งมากเหลือการซักแห้งกับการตากผ้าปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเพื่อนกลุ่ม6ตอบให้หมดแล้วแต่ยังมีอีก2กระบวนการใช่ไหมลูกที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการซักใช่ไหมคะมีซักแห้งการใช้สารฟอกขาวการอะไรลูก
6: การอบ
0: การรีด
6: การตาก
0: แล้วก็การใช้สารฟอกขาวนะคะนักเรียนปลายทางก็คงยังจำได้กันอยู่นะลูกนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วเราสังเกตจากป้ายใช่ไหมคะที่เราซื้อเสื้อผ้ามาวิธีการดูแลรักษาดูแลอย่างไรฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนเราต้องทำให้ถูกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะได้ความรู้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้ข้อ2เลือกวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ข้อ3นำแนวทางการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ใครเคยซักเสื้อผ้าเองบ้างยกมือค่ะแน่ใจนะแน่ใจไหมใครที่ซักเสื้อผ้าซักมือยกมือค่ะซักด้วยมือซักมือนี่แหละใช้กะละมังเก่งมากนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะซักเสื้อผ้าหรือซักเสื้อผ้าแบบไหนชุดนักเรียนหรือถุงเท้าซักด้วยมือหรือเครื่อง
7: มือ

0: นะคะจะสะอาดกว่าใช่ไหมนะคะแล้วใครอยู่บ้านซักด้วยเครื่องซักผ้ายกมือค่ะด้วยเครื่องซักผ้าก็หลายคนเอามือลงค่ะเก่งมากใครไม่เคยซักผ้าเลยยังซักไม่เป็นยกมือค่ะลูกไม่เป็นไรไม่ผิดยกได้เลยลูกไม่ผิดไหนกี่คนยกมือใครสารภาพบาปกับครูครูแจกดาวแจกดาวให้ใครไม่เคยซักผ้าเองเลยยกมือไม่เป็นไรลูกเราได้เรียนไปแล้วหลังจากนี้สงสัยน่าจะมีเรื่องคุยเรื่องซักผ้าสงสัยน่าจะมีคนซักผ้าเก่งห้องนี้นะคะพอพูดเรื่องซักผ้านี่คุยสนุกสนานเลยเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะลูกหลังจากลูกเรียนกับคุณครูแล้วคุณครูเชื่อว่าลูกต้องซักผ้าเป็นนะแล้วไปซักให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการซักผ้าทำความสะอาดผ้านะคะแต่สำหรับวันนี้คุณครูให้ความรู้พื้นฐานในการซักผ้าที่ถูกต้องนะคะบางทีเราเจอสถานการณ์ที่เป็นไงไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะการขจัดรอยเปื้อนมีหลายแบบเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวไปดูกันคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่มีโอกาสเลอะรอยเปื้อนหรือไม
1: ่
0: มีณตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยณตอนนี้ไหนลองก้มดูเสื้อผ้าตัวเองมีจุดไหนที่เลอะรอยเปื้อนอยู่มีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมใครมียกมือมีด้วยขอกลุ่ม4กลุ่ม4เลอะรอยอะไรลูกตอบเลยค่ะตอบเลย
2: เลอะรอยซอสมะเขือเทศค่ะ
0: ซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกใครเลอะรอยซอสมะเขือเทศกี่คนยกมือโอ้ไหนคะยกมือเลยหลายคนแสดงว่ามื้อเที่ยงนี้ทานอะไรมา
3: ไก่ทอดใส่ซอสมะเขือ
0: เดี๋ยวมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนเลอะอะไรลูก
4: สาม
0: เอ้ยกลุ่มสามคุณครูขอโทษลืมทุกทีเลอะอะไรครับ
5: ไอศครีมครับ
0: ไอศครีมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจำไว้ว่าของใครเลอะอะไรแล้วทำความสะอาดต้องทำให้เป็นนะคะกลุ่มสองอะเลอะอะไรลูก
6: เลอะรอยปากกาแล้วก็อาหารที่กินจากมื้อกลางวันค่ะ
0: เลอะรอยปากการอยปากกาก็มีเดี๋ยวงั้นลูกต้องตั้งใจฟังแล้วนะกลุ่มห้าค่ะเลอะอะไรลูก
7: เลอะรอยปากกาแล้วก็เลอะรอยเหงื่อจากเวลาเล่นกีฬาครับ
0: เลอะรอยเหงื่อแล้วก็รอยปากกาต่อไปกลุ่มหกค่ะ
8: เลอะน้ำต้มยำแล้วก็ไอศกรีมค่ะ
0: น้ำต้มยำกับไอศกรีมนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราเรียนแล้วนักเรียนสามารถลองอะไรคะฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะแต่ไม่ให้เลอะมากเพราะว่าอยู่ที่ตัวเสื้อเราใช่ไหมนะคะได้เดี๋ยวคุณครูลองให้ฝึกดูว่าลูกจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะต่อไปมีอะไรข้อ2นักเรียนเคยกระจัดรอยเปื้อนด้วยตัวเองหรือไม
1: ่
0: เคยทำแบบไหน
1: ใช้
9: ยา
10: ใช้ไปแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเจอสถานการณ์อะไรที่เคยซักเนี่ย
11: เลอะช็อกโกแลต
0: เลอะอะไรคะ
11: หมากฝรั่ง
0: ลูกทำไง
11: หนูใช้น้ำยา
0: จับเคยเลอะหมากฝรั่ง
6: ตอนแรกนะคะหนูเอาน้ำอุ่นค่ะมาราดทำให้หมากฝรั่งเนี่ยค่อยๆหลุดออกค่ะแล้วก็หนูซักค่ะแล้วก็ใช้น้ำยาในการช่วยซักค่ะ
0: ใช้น้ำอุ่นเหรอคะใช้น้ำอุ่นแสดงว่าคนละสูตรกับของคุณครูฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิธีของคุณครูสามารถที่จะเอาหมากฝรั่งออกได้ด้วยหรือไม่นะคะลองดูนะเหมือนกับของลูกไหม

0: คะเก่งมากกลุ่ม2นะคะปรบมือให้เพื่อนข้อที่3สาเหตุรอยเปื้อนเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมช่วงนี้อุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะสาเหตุที่เกิดรอยเปื้อนมีอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรได้บ้างนะโดยที่ไม่ซ้ำกับของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำเดี๋ยวครูเฉลยกลุ่มนั้นจะได้คะแนนตามจำนวนเลยนะคะพร้อมยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางก็รบกวนให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะได้ระดมความคิดกันว่าวิธีการขจัดรอยเปื้อนและรอยเปื้อนนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างพร้อมนะคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อม1 2 3เริ่มค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนักเรียนฟังคุณครูจะเฉลยให้แต่ทีนี้ให้แต่ละกลุ่มดูว่าที่คุณครูเฉลยอ่ะมีของนักเรียนไหมนะคะตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ให้เป็น1คะแนนนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านรอยเปื้อนนะคะทั้งหมดแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กถูกของนักเรียนไปด้วยให้คะแนนของนักเรียนไปด้วยนะคะพร้อมคราบรอยเปื้อนนะคะมีอะไรบ้าง1รอยพร้อมกัน1 2 3
1: น้ำชารอยเปื้อนกาแฟรอยเปื้อนช็อกแลต
0: ค่ะ
1: รอยเปื้อนช็อกเขียนผ้า
0: ค่ะ
1: ข้าวเตาดีไหมรอยเปื้อนกาวรอยเปื้อนดินสอรอยเปื้อนปูนรอยเปื้อนสนิมรอยเปื้อนเหงื่อ
2: รอยเป
1: ื้อ
2: นล
1: ิ
2: ปสติก
1: ข้าวขาวที่ออกสีเหลืองรอยเปื้อนลิปสติกรอยเปื้อนเลือดรอยเปื้อนมะดำรอยเปื้อนน้ำมึกรอยเปื้อนตารอยเปื้อนตาตาลูกลื่นรอยเปื้อนสีเลยน้ำมันรอยเปื้อนยางผลไม้รอย
0: ค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรทีนี้กลุ่มไหนที่ตอบซึ่งมีรอยเปื้อนอยู่ในนี้กลุ่มนั้นก็นับคะแนนไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกกลุ่มหนึ่งได้8คะแนนนะคะกลุ่มสอง
3: 11
0: กลุ่มสาม
3: 12
0: กลุ่มสี
3: ่
0: 2คะแนนกลุ่ม5 8คะแนนใช่ไหมลูกกลุ่ม6เท่าไรคะ
3: 12
0: คะ12คะแนนซึ่งเท่ากับกลุ่ม3ปรบมือกลุ่ม3

0: หลบมือให้กลุ่ม3กับกลุ่ม6นะคะทีนี้ต่อไปวิธีกระจัดรอยเปื้อนคุณครูมีตัวอย่างมาให้วันนี้ประมาณ 6-7 รายการทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองดูก่อนวิธีกระจัดรอยเปื้อนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะข้อหนึ่งก็คือเรื่องของรอยเปื้อนเหงื่อใครเมื่อกี้มีคนตอบด้วยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมลูกกลุ่มไหนคะกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ได้กี่คะแนนลูก8คะแนนมีคนตอบแล้วซึ่งตรงกับของครูด้วยครูให้อีก1คะแนนเป็น9นะคะรอยเปื้อนเหงื่อใครซักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วจึง
1: ซักตามปกติ
0: ซักตามปกติก็คือซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแต่ว่าตอนแรกเราต้องซักอะไรก่อน
1: น้ำยาน้ำส้มสายช
0: ูน้ำผสมน้ำส้มสายชูก่อนใช่ไหมคะพอเราซักเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ผงซักฟอกผสมแล้วก็ซักตามปกติได้เลยนะคะให้รอยคราบออกก่อนต่อไปรอยเปื้อนดินสอมีคนตอบไหมเมื่อกี้มีไหมลูกใครตอบคะรอยเปื้อนดินสอไม่มีเนาะจำได้แหละมีรอยเปื้อนปากกาใช่ไหมฉะนั้นไม่ได้ใครคะแนนนี้นะคะใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอก่อนแล้วก็ขยี้จากนั้นนำไปซักตามปกตินะคะยากไหมนักเรียน
2: ไม่ยาก
0: ซักผ้ายากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: กลุ่ม4เอากลุ่ม4ไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวกลับไปซักผ้าให้แม่ดูไม่ได้นะยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: กลุ่ม4เขามีสมาชิกที่ซักผ้าไม่เป็นดูวิธีการก่อนรอยเปื้อนครีม
2: เนย
0: น้ำมันรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันคุณครูไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ได้โจทย์นี้ไปค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทำไงคะนำแป้งฝุ่นที่ใช้ทาตัวนะคะมาโรยบริเวณรอยเปื้อนแล้วใช้กระดาษชำระทำไงลูกวางทับแล้วทำไงต่อใช้เตารีดนะคะรีดในระดับความร้อนที่พอสมควรก็คือไม่ร้อนมากนะคะรีดทับบนกระดาษแล้วก็ใช้อะไรให้แป้งให้แป้งดูดคราบมันออกแล้วก็ใช้อะไรต่อลูกซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะตอนแรกเราขจัดรอยคราบออกก่อนแล้วถึงค่อยไปซักตามปกติได้โอเคนะไม่รู้กลุ่มไหนแหละได้ข้อนี้ค่อนข้างจะยากนะคะต่อไปรอยเปื้อนปากกาลุกลื่นมีคนตอบไหมเมื่อกี
2: ้มี
0: ใครตอบยกมือว้ามีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2เมื่อกี้ได้กี่คะแนนลูก
2: 11
0: คุณครูเพิ่มให้อีก1เป็น12คะแนนนะคะตอบตรงกับที่คุณครูมีให้นะคะให้ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอยจางนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกได้ตามปกตินะยากไหมนี
2: ้ไม่ยาก
0: กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนได้ตอบไม่ถูกต่อไปรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนหมากฝรั่งมีคนตอบไหมคะเมื่อกี้มีค่ะมีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2ตอบดูสิว่าเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะรอยเปื้อนหมากฝรั่งใช้อะไรลูกน้ำอะไร
1: แข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัว
0: ใช้น้ำแข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัวแล้วใช้สันมีดขูดออกแล้วก็นำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกที ยังเถียงกันไม่จบเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยว่าตอบ และนำไปซักด้วยน้ำสบู่นะคะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวได้ฝึกแน่ต่อไปอะไรลูกรอยเปื้อนช็อกโกแลตมีใครตอบเมื่อกี้ยกมือ ไอศกรีมก็ได้ใช่คุณครูให้กลุ่มละ1คะแนนเพิ่มค่ะคนที่ตอบเมื่อกี้นำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีเปื้อนช็อกโกแลตหรือไอศกรีมนะคะนำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีอาจใช้น้ำยาขจัดคราบได้นะคะใช้น้ำยาขจัดคราบช่วยนะคะจากนั้นนำไปซักตามปกตินำไปซักตามปกติก็คือนักเรียนก็นำไปซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกตินะคะหลังจากที่ขจัดคราบก่อนนะขจัดคราบไว้เสร็จก่อนต่อไปนี่แหละคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนนะคะรอยเปื้อนกาแฟนะคะนักเรียนทานกาแฟด้วยเหรอดื่มกาแฟด้วย
1: ไม่
0: อ๋อของแม่จ้ะแม่ทำหกใส่ใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติพอจะจำได้ไหม
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: การซักลูกฟังวิธีการซักเราต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะพอมีวิธีการขจัดกันแล้วเราถึงจะนำเสื้อผ้าตัวนั้นไปซักตามปกติเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆสมมุติว่าเสื้อนักเรียนเปื้อนช็อกโกแลตแล้วอยู่ดีๆนักเรียนไปซักเลยนักเรียนคิดว่าจะสะอาดทีเดียวไหมไม่นะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะมีรอยเขาเรียกอะไรคราบน้ำมันผสมอยู่ด้วยฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะเหมือนลูกไปเล่นน้ำโคลนมาเนี่ยเสื้อผ้าเลอะโคลนเต็มไปหมดเลยอยู่ดีๆมาถึงซักเลยลูกคิดว่าโคลนจะออกไหม
1: ไม
0: ่ออกนะคะต้องเรียนรู้วิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนแล้วถึงจะนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแล้วถึงซักด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะมีเทคนิคในการซักหรือขจัดรอยเปื้อนเทคนิคสำคัญเลยใครอยากรู้บ้างอยากรู้เทคนิคคือถ้าเกิดว่าลูกโดนรอยเปื้อนรอยเปื้อนต่างๆเนี่ยต้องรีบซักถ้าซักตอนนั้นไม่ได้หรือไม่ใช่ซักนำไปแช่ค่ะถ้าแช่ตอนนั้นไม่ได้ลูกก็อาจจะใช้สมมติว่าอยู่ที่โรงเรียนใช้อะไรคะ
1: น้ำล้าง
0: น้ำล้างออกเพื่อให้รอยคราบนั้นจางลงและก็ทำความสะอาดง่ายขึ้นใช่ค่ะเก่งมากพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วยังลูก
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตตัวอย่างการขจัดรอยเปื้อนนะคะวันนี้คุณครูมีหมวกของลูกชายพอดีเลยเรียนวิชานี้พอดีเลยคุณครูมีตัวอย่างให้ดูชัดเจนหมวกลูกชายออกกำลังกายทุกวันซึ่งจะมีรอยคราบอะไรลูกเหงื่อใครนะคะเดี๋ยวคุณครูสาธิตได้ดูแล้วหลังจากคุณครูสาธิตแล้วพร้อมไหม
1: พร้อม
0: หลังจากคุณครูสาธิตแล้วก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำไงคะฝึกปฏิบัตินะคะฝึกปฏิบัติขจัดรอยเปื้อนซึ่งคุณครูไม่ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้โจทย์อะไรไปแต่โจทย์ที่ครูตั้งไว้1ให้สังเกตรอยเปื้อนให้ดีนะคะ1รอยเปื้อนดินสอ2รอยเปื้อนปากกาลูกลื่น3รอยเปื้อนน้ำมัน4รอยเปื้อนหมากฝรั่งแล้วก็5รอยเปื้อนช็อกโกแลตนะคะ

0: มีอีกไหมกลุ่มไหนที่ครูยังไม่เอ่ยมีไหมอะไรคะของลูกอะไรรอยเปื้อนอะไรครับกลุ่มหนึ่งได้รอยเปื้อนอะไรครับรอยเปื้อนดินสอกลุ่มสอง
1: หน
0: าฝรั่งกลุ่มสามอะไรลูกรอยเปื้อนน้ำมันกลุ่มสี่รอยเปื้อนปากกากลุ่ม5อะไรลูกกาแฟกลุ่ม6ช็อกโกแลตกลุ่ม5รอยเปื้อนกาแฟเพราะว่าเหงื่อใครอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้นะคะให้นักเรียนดูคุณครูสาธิตก่อนแล้วหลังจากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ข้างหน้ากลุ่มไหนต้องใช้อะไรนักเรียนต้องช่วยการศึกษาใบความรู้ระดมความคิดก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างในการขจัดรอยเปื้อนนั้นนะคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะพร้อมได้ยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นกรณีคาบเหงื่อใครนะคะซึ่งวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีอะไรคะกะละมังมีแปลงซักนะคะกะละมังเรากะละมังเรามี2ใบนะแล้วก็มีอะไรคะน้ำส้มสายชูมีอะไรอีกลูกผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกตามปกติเจ้าปัญหาของเราวันนี้ก็คือหมวกใบนี้ตอนนี้คุณครูแช่น้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาหมวกของลูกชายเจ้าปัญหาวันนี้นะคะไปโดนเหงื่อใครมาตอนออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันทีนี้วิธีการจัดรอยเปื้อนนักเรียนเคยเจอรอยเปื้อนแบบนี้ไหม
3: เคย
0: ใครเคยเจอยกมือส่วนใหญ่ที่เจอคือ
4: เหงื่อออกแบบ
0: เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหน
4: เสื้อผ้ากีฬาแบบเสื้อผ้าช
0: ั้นเสื้อซับในหรือเสื้อกีฬาหรือเสื้อนักเรียนเสื้อกล้ามนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูคุณครูอยากจะขอตัวแทนมาช่วยคุณครูคุณครูขอกลุ่ม2ไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้กลุ่ม2ยกมือก่อนเพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นเดี๋ยวค่อยทำนะคะขอบคุณมากมาลูกตัวแทนขอแค่คนเดียวลูกการขจัดรอยเปื้อนนะคะนักเรียนปลายทางคะลองดูนะเพื่อคุณครูปลายทางมีสาธิตด้วยหรือไม่งั้นก็ดูคุณครูก็ได้นะคะคราบเหงื่อใครส่วนใหญ่เราจะเจอบนเสื้อผ้าหรือปกเสื้อนะคะปกเสื้ออะไรปกเสื้อนักเรียนปกเสื้อชุดพละใช่ไหมคะ
5: ปกหมวก
0: จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวจะเห็นได้ชัดทีนี้คุณครูใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อนโดยใช้อะไรลูกน้ำส้มสายชูแช่ด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะคะเมื่อกี้คุณครูเติมไปหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ขอเติมอีกนิดนึงนะคะดูแล้วขจัดรอยเปื้อนยังไม่สะอาดเท่าไหร่อ่ะเชิญครับยังไงลูกผสมกับน้ำจริงๆแล้วเราต้องแช่ไว้สักครู่หนึ่งเหมือนที่คุณครูแช่ไว้เมื่อกี้นะคะลูกแล้วก็ทำการขัดเอาขัดดูก่อนว่าออกไหม

0: ออกยังออกยังเดี๋ยวเจ๊ลูกออกยังออกยังลูกเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าคราบเหงื่อใครก็ค่อยๆออกไปใช่ไหมคะอันนี้เราอาจจะแช่ได้ไม่นานนะแต่ว่าก็ออกมาเยอะแล้วทีนี้ทำไงต่อลูก
1: ใช้ผงซักฟอก
0: อาจจะเป็นคราบนี้อาจจะเป็นคราบที่ เราทิ้งไว้นานเกินนะคะบางทีใช้เวลานานเกินทิ้งคราบไว้จนคราบเหงื่อใครแห้งแล้วถึงมาซักค่อนข้างจะซักยากนิดนึงต่อไปลองใช้ผงซักฟอกนะคะเอาลูกคล้ายๆโรยโรยจากข้างบนด้วยตอนนี้เราจะใช้ผงซักฟอกนะคะเลยลูกซักให้ทันเนี่ยลูกใช้แรงกดนิดหน่อยวนมาลูกเนี่ยลูกไม่ถนัดขนาดนี้ล้างหมดสะอาดยังคะ
2: สะอาด
0: สะอาดขึ้นไหมลูก
3: ตรงนี้ได้ตรงนี้ลูกไล่มาไปลูกใช่ไหมคะไม่ถนัดใช่ไหมลูกพอแล้วเดี๋ยวด้านนี้ลูกตรงนี้ล้างออกมาเลยค่ะใช่อยู่บ้านซักผ้าอยู่ไหมเนี่ยลูกซักผ้าเองซักมือเ
1: ก็บจังเท้ามือ
0: พอยังสะอาดยังลูกสะอาดยัง
1: สะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้วนะคะจับกะละมังให้คุณครูหน่อยลูกสะอาดแล้วเราทำไงต่อ
1: ขยำน้ำเปล่า
0: ขยำน้ำนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่ายกกระมังเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งนะคะซักเลยลูกซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อจากนั้นทำไงต่อลูกนำไปตากเรียนมาแล้วยังเรื่องตาก
1: เรียนแล้ว
0: นะคะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยขาวสะอาดไหม ดูสิเด็กๆดูสิคะลูกเป็นยังไงบ้างก่อนซักกับหลังซัก
2: สะอาดขึ้น
0: เป็นไงลูก
2: สะอาด
0: ยากไหมยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะไหนมีใครพร้อมแล้ว
2: หนูพร้อม
0: เดี๋ยวนักเรียนต้องซักเองฟังคุณครูก่อนกติกามีอยู่ว่าเสื้อตัวอย่างที่คุณครูเสื้อตัวอย่างที่ครูให้ไปนักเรียนสังเกตว่าเป็นผ้าสีอะไรลูก
2: ขาว
0: ผ้าสีขาวนะคะผ้าสีขาวส่วนใหญ่จะเจอกับเสื้อชุดนักเรียนของนักเรียนคุณครูเลยใช้ผ้าสีขาวแทนเสื้อนักเรียนฉะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะเจอรอยเปื้อนแบบนี้มีบ่อยนักเรียนลองดูว่าการขจัดรอยเปื้อนด้วยผ้าสีขาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าเฉพาะส่วนที่นักเรียนต้องใช้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นให้โชว์ผลงานตัวเองพร้อมไหม
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมแล้วต้องไม่มีเสียงหลังจากนักเรียนทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนต้องนำเสนอผลงานตัวเองด้วยว่าสำเร็จเหมือนที่เพื่อนออกมาสาธิตไหมนะคะพร้อมแล้วพร้อมยังปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมปรบมือ5ครั้งโอเคเริ่มได้ค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะจะนำผลงานมาให้ดูนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างเสร็จกันแล้วยังนะคะของนักเรียนต้นทางตอนนี้เราขจัดรอยเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยขจัดรอยเปื้อนด้วยวิธีใดบ้างและสำเร็จหรือไม่สะอาดหรือไม่นะคะต่อไปกลุ่ม6ก่อนนะคะเชิญค่ะ
1: รอยเปื้อนเปื้อนช็อกโกแลตค่ะ
0: เปื้อนช็อกโกแลตใช้อะไรลูกซัก
1: ไปแช่น้ำอุ่นก่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ใช้ฟองซักฟอกซักปกติค่ะ
0: ฟองซักฟอกซักปกติได้ผลดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
0: เรียบร้อยดีสะอาดใช่ไหมลูกแสดงว่าได้ผลกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่ม5
2: เปื้อนรอยกาแฟครับ
0: เปื้อนรอยกาแฟทำไงลูกขจัดรอยเปื้อนยังไง
2: ใช้แป้งข้าวเจ้าทาบริเวณรอยเปื้อนครับแล้วก็ซักตามปกติครับ
0: แล้วก็ซักตามปกติได้ผลสำเร็จไหม
2: สำเร็จครับ
0: สะอาดด้วยนะคะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยถือไว้ต่อไปกลุ่ม4เชิญค่ะ
3: เปื้อนรอยปากกาค่ะ
0: เปื้อนรอยปากกาใช้วิธีอะไรลูก
3: ใช้วิธีการโดยใช้แอลกอฮอล์ฉีดก่อนค่ะแล้วก็ซักตามปกติเลยค่ะ
0: ใช้แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดให้รอยเปื้อนจางก่อนแล้วก็ซักตามปกติได้ผลไหมลูกหายหมดเลยเก่งมากต่อไป
4: คราบน้ำมันค่ะ
0: คราบน้ำมันทำไงลูก
4: ใช้แป้งฝุ่นเลย

0: ค่ะถูตรงบริเวณที่มีหมากฝรั่งนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ใบมีดค่อยๆสกิดหมากฝรั่งที่แข็งตัวออกค่ะหลังจากนั้นก็นำไปซักด้วยสบู่ซักผ้าค่ะ
1: สบู่ซักผ้าแล้วก็สะอาดไหมลูก
0: สะอาดค่ะ
1: สะอาดออกหมดเลยเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มหนึ่ง
2: ได้รอยเปื้อนดินสอครับ
1: ได้รอยเปื้อนดินสอใช้อะไรวิธีการขจัดรอยเปื้อน
2: ใช้ยาสีฟันทาที่รอยดินสอแล้วก็ซักตามปกติครับ
1: ยาสีฟันทาที่รอยดินสอแล้วก็ซักผงซักฟอกตามปกติใช่ไหมลูกหายหมดไหม
2: หายหมดครับ
1: เกลี้ยงสะอาดเลยนะคะเอาชูให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนี่คือผลงานของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองไปฝึกปฏิบัติดูนะลูกนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอ้าวปรบมือให้ตัวแทนกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเชิญเลยค่ะสรุปบทเรียนวันนี้นะลูกการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะคุณครูบอกแล้วมีเทคนิคในการทำความสะอาดเสื้อผ้าเทคนิคคืออะไรลูกจำได้ไหมคุณครูบอกไว้ข้างต้นแล้วว่าเทคนิคในการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือทำความสะอาดเสื้อผ้าให้สะอาดก็คือต้องรีบอะไรคะลบรอยเปื้อนให้เร็วที่สุดนะคะเวลาโดนรอยเปื้อนอย่างน้อยต้องล้างน้ำก่อนให้สะอาดเนาะแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำความสะอาดยากนะต่อไปบทเรียนที่จะเรียนในอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรลูกงานประดิษฐ
3: ์
1: งานประดิษฐ์น่ารู้เลือกได้ใช้เป็นนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิต

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning there. Good morning, students and teachers who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Everyone, how are you today? Very nice, thanks for asking. Everyone, we are at the school. What's the name of school? Now you are in Wang Kai Kang Won School, right? Today we are going to learn English in the topic places in school. Do you know places in school? What's the name of the any places in school? มีอะไรบ้างคะสถานที่ในโรงเรียน ห้องสมุด what in English please library what else where else music room classroom PE room I think so that's right and a special one the special place in school you can swim in it in the pool right our today have there are one pool in our school right โรงเรียนของเรานะคะมีสระว่ายน้ําด้วยใช่ไหมเนื่องจากโรงเรียนเรามีสถานที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีบทเรียนนะคะเกี่ยวกับ places in school มาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ first of all I would like to show you about the objective for today the objective for today is the objective for today are 3 points เรามีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึงนะคะในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะคะนักเรียนก็จะได้เลือกใช้คำบุพบทในการบอกตำแหน่งที่ถูกต้อง you'll be able to choose the preposition of place correctly number 2 you'll be able to describe the position of the object and the places and the third one you'll be able to make the sentenceabout asking answering about the places in school too โอเคนะคะจุดประสงค์ทั้ง3อย่างนะคะวันนี้นักเรียนจะแตะไปถึงทั้ง3ข้อนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราดูที่กิจกรรมของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมแรก the first activity is get where's places in school เดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะว่าสถานที่ในภาพที่นักเรียนจะได้เห็นนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ we are atวังไกลกังวล School Now ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองแล้วสถานที่แรกที่นักเรียนได้รู้จักนะคะได้ใช้งานคืออะไร I

0: heard the bell. Ah, I heard the bell. The first question is, where do students surf the internet? Hit the bell again. Okay, wow. We can answer this question together. ทุกคนสามารถตอบด้วยกันได้เลยนะคะยังไม่ได้ให้คะแนนนะคะภาพแรกคือห้องนี้นักเรียนชอบไหมคะ Do you like this room? I think so. I hope so. This room is called computer room. Everyone say together computer room.
1: Computer room.
0: หรือว่าห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะที่นักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้นะคะต่อไปข้อต่อไปจะเริ่มให้คะแนนแล้วนะ If you know the answer you have to hit the bell first and then I will let you answer okay okay everyone where do students read books and magazines okay I will count 3 2 1 and then you hit okay not yet okay 3 2 1 go Group two. Where is it?
2: Library.
0: One more time. Louder, louder.
2: Library.
0: เพื่อนบอกว่า library. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะคำศัพท์คำนี้คือ Everyone together. Library. Okay. Group two. You got 1 point. Okay. The next one. Where do students play football?Where do students play football? นักเรียนปลายทางก็ตอบได้นะคะ Okay, I will count 3, 2, 1, go. Group 4. Group 4. Where is it? ตอบผิดไม่เป็นไรนะคะตอบมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้รู้คำตอบที่ถูกต้องด้วยกันนะคะ
3: Football field.
0: Football field. That's right. Everyone say football fieldฟุตบอลฟิลก็คืออะไรคะ
4: สนาม
0: ฟุตบอลนั่นเองสถานที่นี้แตงกิ้วจะไปอยู่ทุกเที่ยงวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะรวมถึงเหรียญทองของเราด้วยนะคะนักเรียนปลายทางที่ชอบเตะฟุตบอลนะคะก็มักจะอยู่ที่สถานที่นี้เรียกว่าอะไรนะคะ
4: ฟุตบอลฟ
0: ิ
4: ล
0: วันวันฟุตบอลฟิล
4: ฟ
0: ุ
4: ตบอลฟ
0: ิ
4: ล
0: the next one where do students have lunch where do students have lunchThere is two words. เรามีคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน2คำนะคะเดี๋ยวจะให้โอกาสกลุ่มแรกตอบคำศัพท์คำแรกและอีกกลุ่มหนึ่งให้ตอบอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายเหมือนกันคิดว่านักเรียนรู้อยู่นะคะโอเค I will count 3 2 1 and go. You hit when you heard the go. Okay. Okay. Everyone 3 2 1 go. Group 6. Where is it?
5: Canteen.
0: Canteen, right? Okay. I got one word, canteen. What about another word? Who can tell me? Who can tell me? Okay, group two.
5: Cafeteria.
0: Cafeteria, that's very good. Group two and group six got 1 point. This one. Okay, everyone say it together. Cafeteria.
4: Cafeteria.
0: One more time. Cafeteria.
4: Cafeteria.
0: เราสเตรทที่คำว่าเธอนะคะเธอ cafeteria โอเค next one canteen
4: cafeteria
0: canteen ก็คืออะไรคะในภาษาไทย
4: โรงอาหาร
0: นะคะโอเคโรงอาหารเรียกได้2 อย่าง cafeteria หรือ canteenนักเรียนอยากใช้คำไหนมากกว่ากัน
4: canteen
0: นะคะมี2พยางค์ก็จะพูดได้ง่ายกว่านักเรียนก็เลือกใช้ canteen ก็ได้นะคะมีความหมายเดียวกัน the next place is where is it where do students go when they are sick เวลาที่นักเรียนรู้สึกป่วยขึ้นมานักเรียนจะไปที่ไหนมันเรียกว่าห้องอะไร do you know what it's called in English group 2
6: First aid room.
0: First aid room. Okay. Group 6. ห้องพยาบาลใช่ไหมคะ
7: Nursing room.
0: The nursing room. ถูกต้องนะคะ This one is nursing room. หรือ first aid room ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะเป็นห้องที่เราใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

0: Everyone say together, nursing room.
1: Nursing room.
0: Group 2 and group 6 got more points. นะคะ ได้อีก 1 คะแนน Okay, the last one I think. Where do students study music? Group 3. Group 3.
2: Music room.
0: This one is music room. Clap your hand for group 3. Good job. Okay. The place that students can play music is music room. Very good. Okay, นะคะแสดงว่าคำศัพท์นี้มันง่ายมากเลยนักเรียนถึงสามารถตอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมเอ่ยถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ว่าเก่งแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม slap the board นะคะเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่านักเรียนจำคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ได้ไหมเพราะวันนี้เราจะใช้คำศัพท์เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม slap the board กันรอบนี้ไม่ใช่แปะมืออย่างเดียวนะคะกลุ่มไหนที่แปะกลุ่มแรกจะอยู่มือสุดท้ายใช่ไหมปกติใช่ไหมคะเมื่อกลุ่มนั้นมือคนสุดท้ายหมายถึงว่ามือคนแรกแปะได้ให้ดึงภาพออกไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการนับคะแนนของเรานะคะในรอบแรกนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาก่อนอันนี้ the volunteer one person per group okay group one okay you can stand in front of the class here group two here group one group two group three thank you group four ชมพูโอเคกลุ่ม5 and กลุ่ม6โอเค everyone are you ready
3: yes
0: โอเค you have to turn to me first and then when you heard the word just turn around and slap the board okay the first one is cafeteria okay who is the first oneใครเป็นคนแรกเอ่ยใครเป็นคนแรกไหนมือบนสุดใครเป็นมือบนสุดออกเลยอ่ะฟิล์มออกค่ะโอเคมือคนแรก thank you โอเค got this one มาคาเฟ่เทเรียคืออะไรคาเฟ่เทเรีย
4: โรงอาหารครับ
0: everyone where is the cafeteriaโรงอาหารกลุ่มที่3เอาไปก่อนนะคะโอเค round 2 round 2 another one please คนอื่นค่ะต่อไปเลยโอเค get ready are you ready
5: yes
0: guy are you ready everyone are you ready
5: yes
0: okay listen carefullyAnd then turn around, okay? Okay, this word is nursing room. Who is the first one? Who is the first one? มือคนแรกคือใครเอ่ยมือคนแรกคือใครคะมือคนแรกคือโอเคดึงออกมาเลยค่ะ next one.Okay, nursing room. You got this one, nursing room. Round three, round three. รอบที่สามค่ะไปเลยเหลืออีกแค่สี่คำนะคะนิดเดียวโอเค get ready. Are you ready? Everyone, are you ready?
6: Yes.
0: Okay, listen carefully.Okay, this one is, turn to me, eyes on me, Nadet, eyes on me, listen, eyes on me, then turn around. This one is library. Okay, this one, library, what is it? Library, ห้องสมุด okay, Nadet got it one, okay, Nadet got one.Okay. Next round. Change. You have to change. Easy one. Okay, then. Are you ready? The place is music room. Okay. Group two, got one. Okay. The last round. Oh. Put it on. Put it on the board. รอบสุดท้าย. ขยับมาอีกเลื่อนกระดานนิดนึงค่ะโอเค get ready ขยับมาอีกลูกอีกหนึ่งโอเค are you ready this one is computer room โอเคปูนค่ะปูน got one โอเค group two got one โอเค everyone clap your hand for yourself แสดงว่านักเรียนนะคะได้ทบทวนคำศัพท์ได้ดีมากเลยโอเคกลุ่ม1 how many points you got 1 group 2 1 group 3 2 points group 4 0 it's okay not bad group 5 0 group 6 1 okay that's right good job เรามีสถานที่อะไรบ้างเอ่ยกลุ่ม1Where that you got library? Group one got library. Group two, computer room. Group three, music room and cafeteria or canteen. Nursing room and and football field, right? ชื่อสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนได้เรียนเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้นำมาใช้ในแบบฝึกหัดของเราแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของ prepositions or place ก่อนเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะPreposition or place do you know the word preposition what is the preposition in Thai preposition นะคะก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะคำบุพบทที่ใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะหรือว่าสถานที่นั่นเองtodayI got this box yes. and let's find what is in it. Okay. I got one football. What? I got football. And I got one book. That's right. Okay, let me close it. Okay. Now we have three things. Number one is football. This one is
5: Box.
0: The box and
5: book.
0: The book. So the first word that we have to learn is in. Do you know? Okay, let's see everyone. Let's see. I will ask you a question. Now, I am putting the ball in the box, right? Everyone, what is in the box? The football is football is
5: in the box,
0: right? Football is in the box. Next one. What about?
5: Football is on the box.
0: What about this one?
5: Football is on the box.
0: Football is on the box. What about this one? Where is the ball?
5: Football is
0: on
5: the
0: book. The book. Very good. Now, where is the book?
5: The book
0: is
5: on
0: the box. Very nice. The next one. Next two. Okay, let's see. Where's the ball?
5: Football.
0: The football is
5: next to the box.
0: Where is the box?The box is
5: next to the football.
0: Very good. Next to ก็จะแปลว่าอะไรคะถัดไปหรือว่าด้านข้างถูกต้องไหม very nice of you. This one. Let's see. Okay, let's see. Teacher Pin. Where am I now? I am. Teacher Pin is
5: behind the
0: box, right?What about this one? Where's the box?
5: The box
0: is

0: is
1: football เพราะฉะนั้น behind จะแปลว่าด้านหลังนั่นเองดีมากนะคะต่อไป let's in front of okay let me this one where is the books everyone where is the books the books is in front of the box where is the ball now
2: the football is in front of the ball
1: very good what does this mean in front of ฟุตบอลอยู่ข้างหน้ากล่องถูกต้องไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย preposition of place this one what does this mean everyone where is the box
2: the ball is between the football and the books
1: okay now where is the ball
2: the
1: football is between
2: the box
1: very good เพราะฉะนั้น between จะแปลว่าอะไร
3: อยู่ระหว่าง
1: between เราจะใช้กับสิ่งของที่มันอยู่ระหว่างสิ่งของ2 สิ่งใช่ไหมคะคือสิ่งที่อยู่บรรยายสิ่งที่อยู่ตรงกลางว่าอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรถูกต้องไหมดีมากทั้งหมดมีคำว่าอะไรบ้างไหนลองทบทวนอีกครั้งสิคะ everyone say in
2: on
1: next to
2: behind in front of between
1: between ต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์จะให้นักเรียนนะคะมาสร้างโจทย์บ้างเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนนะคะโอเค everyone can you please answer me the question where is the ball now it's
2: between the box and the book
1: very good it's between the box and the books เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายสิ่งของนะคะเราจะเริ่มด้วยคำว่า it's นะคะถ้ามันมีสิ่งเดียวเราใช้คำว่า it's แล้วเราจะใส่ preposition of place เอาไว้หลัง verb to be is between the box and the books แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนดีกว่า1คนเอา thank you ดีกว่า thank you ชอบจับฟุตบอลนะคะเดี๋ยว thank you จะให้โจทย์แต่นักเรียนเป็นคนตอบเดี๋ยวที่จะถามนะคะพี่ช่วยจะถามคำถามเดิมเลย Where is the ball เดี๋ยว Thank you ช่วยมาย้ายไม่ได้ให้ตอบให้มาย้ายเฉยๆเดี๋ยว Thank you วางตำแหน่งสิ่งของใหม่เลยค่ะจะช่วยครูหน่อยอะตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนนะโอเค Thank you ตั้งใจวางแบบนี้ Everyone do you see the ball No, it's because where is the ball? Where is the ball?
2: It's
1: behind. The ball is
2: behind the box.
1: Is that right?
4: Yes.
1: Very good. Clap your hands to thank you. Okay. The ball is behind the box. Okay. Now I need burger. Burger. Can you make me the questions?เบอร์เกอร์จะใช้วัตถุอะไรนะคะตั้งโจทย์ให้เพื่อนหน่อยเอาง่ายๆก็ได้นะคะเอาสิ่งเดียวหรือว่าเอาตรงไหนดี
5: สองส
1: ิ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนดูจากสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะ Everyone where is the ball it's no look at the ballAnd tell me, where is the ball?
2: It's
1: okay. Grab the microphone, please. Where?
6: It's next to the book.
1: It's next to the books, right or wrong?
2: Yes,
1: that's right. Thank you. Take the seat. Everyone, look at the table now. Where is the books? That's right. Now, where is the book? Where is the book? Okay. So, let's see. Where is the ball now?

0: Very good คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดของเรานะคะเพราะนักเรียนสามารถบอกได้แล้วใช่ไหมว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีมากเลยเดี๋ยวครูเก็บตรงนี้ค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะทำeveryone look at the worksheet number 59 first 59นะคะใบงานที่59นะคะเรื่อง school map schools map โอเค let's check about the places in school นักเรียนจะเห็นภาพนะคะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมถึงแบบฝึกหัดทั้ง6ข้อที่เราจะทำนะคะโอเค can you give me the name of the place can you give me the name of the place มีอะไรบ้างเอ่ย this one
1: gym
0: that is a gym next one canteen school gardenPlayground,
1: football field,
0: toilet, library,
1: garage,
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มี there are two buildings แล้วก็มีตึกทั้งหมด2ตึกด้วยกันนะคะจากคำสั่ง everyone look at the instruction first ดูที่คำสั่งก่อนเลยนะคะ look at the school map and answer the questions นักเรียนจะต้องดูแมปและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะ question number one เดี๋ยวให้ตัวอย่างก่อนเลยนะคะ question number one where's the library where's the library แล้วครูก็กำกับนะคะว่านักเรียนจะต้องใช้ position ตัวนี้นักเรียนจะบรรยายได้ว่าอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้ hit the bell group 2 look at the picture and could you please tell me where is the libraryl
2: ibrary is next to the toilet.
0: Do you agree with Weir?
3: Yes.
0: He said it's next to the toilets. Very good. วิธีการตอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสักครู่นะคะในการทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้รู้ว่าตอบถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, take your time.

0: Hey everyone, time's up, time's up. Have you finished?
1: Yes.
0: Who have done it? ใครทำเสร็จหมดแล้วทั้ง6ข้อดีมากนะคะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเร่งมือแล้วก็เขียนต่อไปด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่เดี๋ยวเราจะเริ่มเฉลยข้อที่อะไรคะ
1: ข้อที
0: ่2ข้อที่1ไปแล้วนะคะข้อที่1ถามว่า Where's the library แล้วครูก็วงเล็บคำศัพท์นะคะ preposition ที่อยากให้ใช้นะคะให้ใช้ next to คำตอบคือ it's next to the toilets อันนี้คือคำข้อที่1นักเรียนปลายทางอย่าลืมเขียนคำตอบให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงต้นทางด้วยเช็คคำตอบเช็คตัวอักษรให้เรียบร้อย we are going to continue the next one question number 2 isWhere's the playground? Okay. I give you this word in front of. ให้ใช้คำว่า in front of. Okay. Which group wanna answer the question? Hit the bell. Group 2. Sorry. He's faster.
2: It's in front of the toilet.
0: It's in front of the toiletin front of the toilet อยู่ข้างหน้าห้องน้ำได้ไหมได้นะคะแล้วสามารถอยู่ข้างหน้าอะไรได้อีก group 2 group 2ได้เลยครับตามนี้เลย it's
2: in front of the school garden
0: it's in front of the school garden แปลว่าสามารถตอบได้มากกว่า1อย่างถูกต้องไหมคะเมื่อเราเห็นภาพแผนที่แบบนี้เมื่อสักครู่เวียบอกว่า is in front of the toilets is it alright is it right อยู่ด้านหน้าสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้าห้องน้ำได้ไหมได้เหมือนกันนะคะในอีกในหนึ่งนะคะกลุ่มที่สองเหรียญทองเหรียญทองบอกว่า is in front of the school garden อยู่ด้านหน้าสวนในโรงเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเลือกตอบได้ทั้งคู่เลยนะคะใครตอบIn front of the toilets is correct, and in front of the school garden is also correct. นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองเลยนะคะถูกทั้งสองข้อเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามุมมองของเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะ Can I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay. Number
1: three.
0: Question number Group six. Group six.Where is the English room? Thank you ห้ามงอนนะคะเพราะว่าเสียงของกลุ่มที่6ดังจริงๆนะคะคนขี้งอนจะโดนหักคะแนนนะคะ
3: Is on the computer room.
0: Is on the computer room. เพื่อนบอกว่า Take the seat please. Okay. คำถามข้อที่3ถามว่าอะไร Where is the English room?เพื่อนตอบว่า is on computer room right I agree นะคะห้องภาษาอังกฤษอยู่ตรงไหนอะดูจากภาพอยู่ชั้นที่2อยู่ด้านบนของห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอยู่ด้านบนหรือนักเรียนสามารถบรรยายอะไรได้บนตึกนี้มีทั้งหมดกี่ชั้น2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ชั้นที่2ได้ไหม
1: ได
0: ้เราสามารถบรรยายโดยใช้คำว่า on นะคะได้อีกคำตอบหนึ่งก็คือ is on the second floor everyone say is on the second floor
1: is on the second floor
0: มีใครตอบคำถามใช้คำนี้ตอบมีไหมคะมีใครตอบว่า is on the second floor มีไหมใครตอบว่า is on the computer room เหมือนกันให้คะแนนได้ทั้งคู่เลยนะคะดีมากต่อไป I will move to question number 4 Where is the art room? Group 5 The art room Where is it?
4: It's on the first floor
0: It's on the first floor One more time boss It's on the first floor
4: It's on the first floor
0: Is on the first floor. Very good. You got one point. Okay. นะคะดูจากภาพนะคะเขาถามว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนนะคะคุณครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะในตึกสีชมพูเห็นไหมอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะ ชั้นที่หนึ่งนะคะ you can say it's on the first floor check your answer check your answer okay next one I move to question number five where is the canteen group one where is the canteen เดี๋ยวเราจะเก็บข้อ6ไว้ให้ thank you นะคะเพราะว่าทุบเบลจะระเบิดแล้วนะคะ
5: It's between the gym and the school garden.
0: นาเดชบอกว่า the canteen is between the gym and the school garden. Is it right or wrong? It's right. It's between the gym and the school garden. นะคะนี่โรงอาหารอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างยิม the gym and school garden. Check your answer.โอเคนักเรียนตรวจคำตอบหรือยังเอ่ยตรวจแล้วใช่ไหมอ่ะใครถูกบ้างข้อนี้ hand up if you are correct โอเค right the last one number six I would love you to create I would love you to create your question เดี๋ยวจะให้กลุ่มที่กดอันแรกเป็นคนถามแล้วกลุ่มไหนตอบได้ก็เป็นคนตอบโอเคไหมคะโอเคGroup 3 going to be the first one.

0: One. You can ask your friend. You can ask your friend on the LTV. You can ask your friend in here. What is your question?
1: Where's the football field in front of?
0: Thank you. บอกว่า thank you ถามว่า where is the football field และ thank you อยากให้ใช้คำว่า in front of กลุ่มไหนตอบได้ where is the football field here football field โอเคกลุ่ม6กลุ่ม6กลุ่ม6โอเคเอวา where is football field
2: is in front of the library
0: is in front of the library is it correct อยู่ด้านหน้าโอเคกลุ่ม1 correct got 1 point เพื่อนถูกไหมคะ thank you ถูกต้องดีมากโอเคกลุ่ม2 do you want to answer or ask ask or answer ถามหรือตอบคะอยากถามหรืออยากตอบ
3: The gyms ใช้คำว่า next to
0: โอเคเวียถามว่า one more time louder where is the gym louder
3: where is the gym
0: เวียถามว่า where's the gym what's it your preposition
3: next to
0: next to โอเค everyone where is the gym where is the gym who wants to answer hit the bellHit the bell first. Group one. Where is the gym?
4: It's next to the canteen.
0: It's next to the canteen. Is it right? Is he right? Right. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนรู้วิธีการถามใช่ไหมคะถามตำแหน่งแล้วก็รู้จักวิธีการตอบแล้วเรียบร้อยนะคะ Where's ตามด้วยสถานที่วิธีการขึ้นต้นด้วย it's แล้วก็ตามด้วย preposition นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเวลาที่เราจะถามถึงสถานที่นักเรียนสามารถถามว่าอย่างไร where's the followed by the place you can ask where's followed by the place and when you want to answer just say it's followed by preposition and the place the name of the placeเหมือนกับในใบงานของนักเรียนที่เรียนได้ฝึกถามและตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่เราจะจบบทเรียน everyone where is it where is it what the name of the school
5: วังไกลกังวล
0: วังไกลกังวล school นะคะก็คือโรงเรียนของเรานั่นเองหน้าตาของโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะในตึกหนึ่งถ้านักเรียนได้เรียนม.ปลายนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนอยู่ที่ตึกที่หนึ่งตึกนี้นะคะ the building number one โอเค I have two questions left for you where is the football field อันนี้คือภาพสนามกีฬาจริงๆนะคะของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะช่วยตอบคุณครูหน่อยว่า where's the football fieldแคนทีนอยู่ตรงไหนเอ่ยแคนทีน
6: ตรงน
0: ั้
6: น
0: สนามฟุตบอลของเราอยู่ด้านหลังโรงอาหารถูกต้องไหมคะโอเค how do you say in English again
5: it's behind the canteen
0: that's all right the next one the last okay where is the swimming pool
5: in front of
0: นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโรงเรียนของเราเลยนะคะโรงเรียนของเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยและตึกที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือตึก BLTV Building โอเค Happy to show you our place นะคะดีใจที่ได้แสดงให้นักเรียนปลายทางนะคะได้เห็นบรรยากาศของโรงเรียนของเรานะคะถ้ามีโอกาสนักเรียนปลายทางนะคะวันหนึ่งที่โตขึ้นก็สามารถเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนของเราได้นะคะเราก็จะอยู่พร้อมต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอเค everyone happy to see you today your English is better now นะคะครูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้นักเรียนฝึกสังเกตฝึกใช้นะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะตอบผิดบ้างไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของการเรียนภาษาสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
5: classroom rules
0: do you know about the rules what is it the rules

ทุกที่ก็ต้องมีกฎระเบียบถูกต้องไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ classroom rule หรือว่ากฎในห้องเรียนของเรานั่นเองอ่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะคุณครูปลายทางรบกวนเตรียมใบงานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเตรียม

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จานเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือซะนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดนี้ค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอ่ะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีนึงก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับ เป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซามวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามวยแอนด์ซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demiglace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้

ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจัดเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นๆเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาหลมขวัญครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้มันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย

แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อถ้าจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกระแยงค่ะผักปลาขยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: และวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วนะโดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่นะหรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตัวนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้นะและกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อร้ายนะส่วนเนื้อร้ายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อร้ายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตัวนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได้ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เป็นเยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับนะก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคันได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได
0: ้นะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
1: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
1: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
0: ะ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะ3วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้ว
0: คือ
1: กลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ดาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
0: ้
1: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
0: ม
1: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
0: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
1: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะฮะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
0: ์
1: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได
0: ้
1: นะส่วนในคนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคร
0: ับค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้

0: ่วยสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
1: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่า1คือมะเร็งเป็นมากด้วยนะ2คือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: โดยมารักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
0: ะ
1: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะฮะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
0: ้
1: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
0: ั
1: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานเป็นนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
0: ้
1: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการ
0: แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมคะ
1: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยงเนี่ย
0: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
1: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
0: นะทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
1: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได
0: ้
1: นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยม
0: ี
1: หลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
0: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
1: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
0: ะ
1: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนน
0: ะ
1: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
0: แล้วนอกจากการเอา
1: เพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีในคอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็ก
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็ง
0: นะ
1: ฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก
0: ็
1: คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
0: ะ
1: ที
0: ่
1: ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนเสพเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้
0: อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
1: ครับใน

0: กรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้นะ
1: แล้วก็มีอาการคันด้วย
0: แล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้
1: อ
0: นที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ตีบตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการตีบตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
1: นะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะ
1: ฮะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดแล้วจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง

0: งดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธินะที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
1: ะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าแล้วก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะนะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: ค่ะที่คนนี้จะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
0: ้
1: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะแต่เป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: ทีนี้ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค
0: ่ะในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสายสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหล
1: ี
0: กเล
1: ี่
0: ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์พ่อฝ้ายมาร์ทเจเจน้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ไหมจ๊ะ
1: อยากเกี่ยวกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าไหว
0: จ้ะไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ anything you like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งบ่เก่งบ่หูหูตาวาสวยสวย
0: โอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายกันเลยค่ะเด้อใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR
5: This paper is so beautiful. There's so many colors to choose from. There's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City Elephant Kingdom in Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce environmental problems within the site and to turn the project into a learning center for students and tourists. The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time and is being accepted especially in other countries that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products.It also reduces environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber. Therefore, it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber. The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft.Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added. Corrine can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
5: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from?Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
0: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A. To soften the elephant dung. B. To make the fiber more cohesive. C. To remove mucus, stones, sand,and gravel from the elephant dung. Or D, to whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C, U. กัลยาณวัฒน์กดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
7: C, to remove mucus, stone, sand, and gravel from the elephant dung.
0: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่Incorrect. Sirin Thorn, you guys get to answer. Check up.
8: A. To soften the elephant dung.
0: Your answer. A. ถูกต้องในเคสนี้นะครับเขาบอกว่า ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ so let's move on to our next game who what or whereThe following are the characteristics of which person? Clue number one. This person was a Republican presidential candidate. Clue number two. He led the country through the American Civil War and was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three. This person once said,Those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four. He pushed for the abolition of slavery. During his presidency, the Confiscation Act was passed, as well as the 13th Amendment of the United States Constitution, which brought an end to slavery. And that's...
2: สินทอนแม่หนูจะตบไปสองครั้งปากปากแต่หนูได้ให้แค่คำตอบเฉพาะนะจ๊ะมาร์ท
8: อับราฮัมลินคอน
0: อับราฮัมลินคอนเป็นคำตอบที่200 points it's granted yours เรียบร้อยครับไหนข้อไหนที่ทำให้เราตอบอับราฮัมลินคอน
7: Civil War
0: แล้วก็
7: Civil War
0: Civil War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกัปตันอเมริกาข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidents เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300ต่อ0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back and you're watching See You on the Road Season 2 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหล่าเอ้ยขอให้จัดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
1: หนูเองค่ะ
2: หนูเองค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
3: มาร์ทครับ
0: มาร์ทตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า The following are vegetables true or false you ready let's go cucumber
4: true
2: true
0: broccoli
2: true
4: true
0: corn
4: False.
2: True.
0: Green pepper.
2: True.
4: True.
0: Ginger.
4: True.
2: True.
0: Eggplant.
2: True.
4: False.
0: Pumpkin.
4: True.
2: True.
0: Radish.
2: True.
4: True.
0: Tomato.
4: True.
2: False.
0: Carrot.
2: True.
4: False.
0: กัลยาณวัฒน์ If you get this game, 300 points go into the can.And that means we're going to need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปครับได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้ผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะฮะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองOh, is there anything you'd like to tell the audience at home? มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า7โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเนี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
5: See you on the road ค่ะ
0: แน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาแอนซิรินทร I ออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tellyour friends from Sri Inton.
6: Suin Susunya.
0: Okay. น้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
7: โคราชสู้ๆนะครับ
0: มินิฮาร์ทนี่เองนะครับโอเค So let's all take a look at this video together and let's see if you can answer the question
8: Wow, this one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Patan National Park.
1: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Patan National Park in Ubon Ratchathani, is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel that were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area. Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravels embedded in the folds, resulting in these holes that we now see.
8: This Samun Ru cliff is also part of the Patan Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes in the Samun Ru cliff? Is it A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock? B, the transformation of the Earth crust 55 million years ago? C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulations? Or D, the buildup of silica? พร้อมแล้วนะครับ C
8: U
0: สิรินทรได้ไปตอบครับ
4: A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่

0: ็นของเราทันทีครับ
1: gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ rocks stones gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้ปุ๊บหลุดออกไปคงไว้แต่รู Alright the next game worth 200 points that we're about to play is calledThese are the characteristics of which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarrau. Clue number two. Today, the car industryis exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three. The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่า
2: โ
1: คซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนศรีธรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่า
2: เล็ด
1: เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism And the last clue for this roundThis type of car is the icon of the Philippines and is popular among tourists. It is similar to Thailand's สองแถวตอบไหมครับเตรียมน้องโคราชตอบว่า
2: A cab.
1: Cab, your answer is incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้วYour answer is
3: tank.
1: Tank is ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
2: Jeep.
1: Jeep เป็นคำตอบที่ incorrect. Your last chance. สิรินธรจะตอบว่า
3: Rover.
1: โรเวอร์นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect so nobody nailed this one and the keyword is actually this one right here
2: Jimny
1: โอ้ Jimny ครับเป็นรถที่นะก็คือรถจี๊ปแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Jeep the name Jeepis actually the brand และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์นอปิโปะเด็กก็เลยจิ๊บนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องหายใจสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere, anytime Especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
2: จ
1: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However, for the next game We're gonna have to random Let'sRandomize. Logic, ครับ Mr. Red, Mr. Blue, and Mr. White meet at a restaurant. The first man is wearing a red shirt. The second man is wearing a blue shirt. The third man is wearing a white shirt. Mr. Blue says, look,

0: We're all wearing shirts that don't match our names. The person wearing a white shirt says, Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียมน้อมโคราชตอบว่า
1: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ Correct! โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you pleaseExplain how you got the answer. เริ่มได
1: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์ red มิสเตอร์ blue and มิสเตอร์ white
0: จ้ะ
1: แล้วคือมิสเตอร์ red เนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือ blue กับ white เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay
1: so and then มิสเตอร์ blueก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. Blue is right the person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่าม
0: ีเป็นไปได้แค่
1: Mr. Red กับ Mr. Blue ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะwears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
1: yes
0: blue ว่าไงจ๊ะนายอะไรประมาณนี
1: ้
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
2: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับ We'll see you again next week on See You on the Road Season 2สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: Fractional that use policy is and important in the world. Together with in Thailand, the application and implementation of pharmacogenomics can be the one way to improve rational data.

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
1: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: รายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกียรติไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจทให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a universal anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฝรั่งครับสวัสดีครับ
13: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์โตอ่ะ
14: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปรมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบคนประเภทนี้มันก็เปรมอยู่ราตรีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
15: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
13: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
16: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
17: ไป
18: Where are you from?
19: England.
18: Oh,
19: my name is
13: Tom. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
15: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
0: Are you all ready?
15: Ready?
0: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
8: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
20: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
8: ready
20: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆมั้ย
8: ส
20: ู้สู้ไม่สู
8: ้
20: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
21: Hello everybody
22: Hello
21: My name is Harat I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
23: But you know, I think is the biggest island of in
21: yes,
23: Thailand.
21: Yes, it's half
23: right?
21: island around Phuket. It have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่ม
21: งงนิดหน่อย I will be a guide for you. Okay, for
23: Thank
21: free.
23: You.
21: Yes, if you go.
22: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
14: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
24: Hello, my name is Pem. I am from Nakhon Ratchasima, the northeast of Thailand.
8: Oh. Yay. Yay.
25: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
24: Seldom.
2: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
25: Why?
24: When I am young I want my mother to want my

0: แล้วเธอถูกคิก
1: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
2: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
0: This is the first time I was a guide so I feel excited
3: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
4: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
3: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
5: เด
3: ี๋
5: ยวค่อยมาว่ากัน
3: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
5: เบสิก
3: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
5: ให้ไปดูต่อไป
3: มาครับ
6: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
7: so how do you like to study English because your English is quite nice
6: really
8: yes
6: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
4: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
6: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
9: ค่ะ
4: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
9: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
10: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
11: yes and what about food
10: Food.
11: Yes.
10: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
9: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
10: แน่ but but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
4: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
12: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
3: ึ่
12: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
6: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
13: Okay,
6: let's go!
14: Hey everybody! Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat.
15: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
9: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
6: how sweet?
9: In Ayutthaya

0: myself on the boat like that.
1: Are you married?
0: Thai people can.
1: One of the friends. But there's an image that please don't touch the boat.
0: Please don't touch because it's not real. But
2: touch it.
1: That's bad.
0: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
1: I'm hungry.
0: If you can eat plastic.
3: So each and I do have the same.
0: Yeah.
1: In old Thailand?
0: Yeah.
1: You make in old Thailand?
0: Yeah. Yeah.
4: Is it fruits?
0: Freeze?
4: Fruit.
0: Fruit? No. It's a Thai dish.
1: Are you making
0: sweet? Sweet.
5: But what's the flavor?
6: I prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
1: Okay.
6: Let's go.
7: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
1: but it is fake what is this canom kluai canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
8: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ Good morning how are you just what's your

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
4: the home of elephant and elephant
1: yeah Thaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
6: let's go.
4: Everyone want to go to Thaniat Chang?
7: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: what? Can I stay to take
1: Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
10: Cat?
9: You have?
1: Patrice, yes.
9: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
11: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
9: No.
12: อยากให้เราช่วย

0: เป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคไหมลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟกเฟกนัดเรียลจำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น
0: ้
1: อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
1: เป็น AM ยัง
0: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
1: 1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyo period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหาร

0: าหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
1: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No. Incredible.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right, eat, right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
5: Oh.
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Thai Delicious
7: บ๊ายบาย
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have a to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตั๊กแกตั๊กแกโกนี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองล่ะครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกะแตนนะโดดกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง tuckertern ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับของสัตว์หลายชนิดเนี่ยนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนั่นนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็ส่งก็สิบกันนั่นนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told mea little bird told me ก็จะแปลว่าอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกก็แปลว่าอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วนกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะสตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่า hawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on
the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกกระดินหรือว่าห้ามหาบไม่ได้ขายของอยู่ตามฟุตปาธนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวหนึ่งครับอยากจะฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow

โอ้แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า You are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ You are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goosebumps goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับรอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมาอย่างไรฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมาแล้วฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chick ไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่นั่นนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบตเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnap คำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse นะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายเนี่ยนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งตองไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratrat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวมันเริ่มวิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับ

ต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bear with the lights and I have to bear with the heatผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะpuppy นั่นเองครับ puppy พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาด้วยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่นึงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่นึงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่จริงๆตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองฮะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนั่นครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่า loan shark อย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรือจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับ seal seal ชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแปลว่าการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่น seal นะฮะถุงหรือว่า seal อาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ seal แปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะ seal นะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะ

Black Sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black Sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggyback ครับ piggyback นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pigที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูดก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่คาเมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูดนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะฮะโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบRhino ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีหนอนเนี่ยนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีหนอเหมือนแรดไงล่ะจ๊ะฮะจมูกแหลมๆเหมือนหนอกันนะครับRhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่แค่ต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะฮะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยเลยครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลว่าอะไรครับ open a can of worms ก็แปลว่าอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับopen a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอาจจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomachท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิวๆท้องมันจะวิวๆนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้TH เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3 3 3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่3อะไรนะคะ3 3 thanks think I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirsty มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
2: this
1: ได้อยู่โอเค
2: them
1: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึบแบบแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: costume party at my friend's house last year, and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So, which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้

0: ครับแดก
1: ฮีโร่โมเดลที่เชิญเกรกมาแล้วครับลูก
2: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ
3: My name is Teacher Greg. Nice to meet you. What's your name?
4: My name is Hiradon Charlie. Nickname Hero. 10 years old.
5: My name is Pilovich Charlie. Nickname Model. 10 years old.
2: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother?
4: ผมคร
2: ับ Hero is the older brother. Who's the younger brother? หรือว่าใครเป็นน้อง
4: ผมครับ
2: Model. แต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
2: ่
1: ะ
2: จะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
6: we are twins
2: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
4: ฝาแฝดครับ
2: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเจก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์ค่ะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
3: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
5: My name is Ananda Jangkung Nickname Nova 11 year old
3: Nova Nice to meet you and what's your name
7: Hello, my name is Sanawaskar Thon, nickname Pet, 11 year old.
2: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
5: 2ปีนะครับ
2: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
5: 4-5 ปีครับ
2: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
2: แปลว่าอะไรครับ
6: พ
2: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
2: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
6: pommel horse
2: เสียงดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
2: ring เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
2: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
2: parallel bars
6: Parallel balls
2: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
2: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
6: horizontal bar
2: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
5: เป็นอุปกรณ์บาร์คู่ครับ
2: model which do you like
5: ห่วงครับ
2: เพชร which do you like
5: ม้าหูครับ
2: โนวา which do you like
5: บาร์คู่ครับ
2: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
5: ผมคิดว่าเป็นบาร์เดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
2: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
5: ฟอครับ
2: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆเป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้ลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
2: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
2: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
2: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
6: back handspring
2: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
2: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับBack handspring, พร้อม ไป โอเค โปรมือนะ เก่งมาก โมเดล เก่งมาก เวลาจะจบหรือปิดท้ายเราจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ เป็นท่าจบค่ะ ลงสู่พื้น
2: ท่าจบก็คือ landing
1: ค่ะ
2: โอเคเข้าใจแล้ว และท่าที่สอง คืออะไรครับ
1: ท่าที่สองจะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะ เป็นราวด็อกback somersault
2: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
6: round off back somersault
1: hero ค่ะ
2: hero สู้สู้ ready steady go โอ้ clean landing เก่งมาก hero high five เยี่ยมทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่าforward
6: forward
2: แล้วข้างหลังก็คือ backward
6: backward
2: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
1: ม้าหูค่ะ
2: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
6: pommel horse
2: เด็กๆเล่นยังไงครับ
5: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
2: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
2: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
6: Scissor
2: ท่าที่สอง
1: เป็นท่าหมุนค่ะหม
2: ุน
1: อยู่บนม้าหูค่ะ

0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
1: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงฮะสุดยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
2: ยกฉากคอนสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
2: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่จะขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงๆตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้เห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
2: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: คร
0: ับ คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
4: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใ
0: ช่ไหมคะ
4: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
2: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงใกล้อันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดๆมาหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
2: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
4: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะไก่ด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะไก่ไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะไก่ค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะไก่ที่หลัง
4: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะไก่ยังไงครับ
2: คือมิโอเพราะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
2: เพราะว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
1: inspiration
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
2: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าอย่างเงี้ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
2: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
2: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
4: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
4: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอไก่ทาสีเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่า
5: ให้กล้ามเนื้อ
2: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลย

0: ้องทา
1: สีครับ
2: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
0: black แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
2: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
0: ค่ะ
2: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าMuscle.
1: Muscle.
2: Can I see your muscle? ขอดูกล้ามหน่อยฮะ ไม่ลงฮะ Model. Can I see your muscle? คุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle?
0: ขึ้นนิดหนึ่งไหมคะ
1: ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
2: แน่ใจเหรอ
3: Oh no!
2: เป็นไง
4: กดไม่ลงเลยคร
2: ับ กดไม่ลงเลยพี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะฮะ
0: วันนี้หนึ่งคนนะคะก็จะมาแสดงท่า bodybuilding ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
2: โอเคฮีโร
0: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
2: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
1: front.
2: Double
1: bicep
2: hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
0: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
2: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
0: front lateral นะคะ
2: feature
0: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อด้านหน
2: ้
0: า
2: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับก็ถือว่าก็เป็นปีก
0: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
2: วี side chest
1: side chest
2: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
0: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
2: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
0: ค่ะต่อไปท
2: ่
0: าที่4ค่ะ back double bicep up
2: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
1: back
2: double
1: bicep
2: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
2: ท่าที่2แล้วเห็น
0: และ
2: แต่ว่าเป็นข้างหน้าร อบนี้ด้านหลั
0: ง
2: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
1: back lateral
2: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
0: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิกหลังแขน
2: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
1: side tricep
2: ใช่แล้วนะ
0: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
2: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
0: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
2: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
1: abdominals
2: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
1: abs
2: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
0: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกๆครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่ประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ

0: 4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทําชีวิตประจําวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen welcome to our special bodybuilding performance รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle poseทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: ดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรจะปัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away it's not just about national policy it starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to othersThai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
4: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
0: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
4: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
5: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญอ่ะทำเสียงทุกที
4: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของ

คนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู
3: สาระเลือดถูกยาเช้านี้ฉันเลิกประเทศชาติไทย
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: ครับ
6: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
7: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
6: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: DLTV มาแล้วจ้า
8: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
9: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิ

0: ัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
2: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
3: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
2: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
4: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
2: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
2: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: News ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนอื่นอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: From our conversation today we've clearly seen that the genre tightness isn't far away it's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DL

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for ไฟนะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสัง

กตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P นั่นแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะIndemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnityค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year. ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the Pam Thank you very much for joining us You're with us Food Fit for Fight ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

น้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยBeach B-E-A-C-H Beach ชายหาด

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: ่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง Past Simple Tense กันค่ะPast Simple Tense นะคะคือ Tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง Subject บวก Verb ช่วงที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: Past Simple Tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ Verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ Past Simple Tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: Come on nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ๊ยแป๊บนึงนะOh, maybe not. Do you like the fitness?
4: Do I like the fitness?
3: Yes.
4: Not anymore.

0: นะ so yeah
1: พี่ชอบฟิตเนสถ้ามาฟิตเนสหาอะไรวะ
2: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
1: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
0: อ๋อคุยกับคนดู
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องใช้ว่าอะไรนะ
0: ใช้จิมน่าจะดีกว่า
1: ครับมีหลายของนิดนึง
0: Do you like the gym คุณคำถาม yes no เนี่ยใส่เสียงเนื้อเข้าไปนะเ
1: นื้อง่าย
0: Do you like the
1: gym.
0: Oh.
1: Do you like this gym?
0: Oh. Yeah, yeah, sure, sure. It's amazing. I really like it. It's a really cool place, yeah.
1: Why did you come here?
3: Hey, big boy. คุณผู้ชมครับ
1: อะไรอ่ะ
3: เวลาทำงานบริการนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ why did you come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ what brings you here today?
1: แล้วมันไม่สุภาพ
3: ใช่ใช่ใช่ what brings you here
1: สุภาพ
3: ใช่ what brings you here today คือแหมวันนี้มาทำไมมีอะไรผมรับใช้ what brings you
1: what you bring here today
0: oh what I bring here today well I brought my shirts you know I bought some pants I bought sneakers I bought new socks I bought new underwear I bought like a towel I bought a watch
1: kiss me just a moment คืออะไรวะคือถามว่าทำไมยังไม่เขาบอกอะไรมาเยอะแยะ
3: ก็พี่สนับนิดเดียวเองอะไรนะสนับนิดเดียวประมาณก็เปลี่ยนดิ whatbrings you here today พี่ไปถาม what did you bring here today คือเอาอะไรมาเขาก็ตอบสิเอาผ้าเช็ดตัวเอารองเท้าเสื้อเอาที่มันมาต้องใช้ what brings you here today
1: what brings you here today
0: yeah well my girlfriend told me I need to lose some weight my parents told me I need to lose some weight my friends told me
1: oh my god
0: yeah and then yeah do you understand what I'm saying
1: yeah
0: so what did I say
1: yeah
0: งานไหมครับเนี่ย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการคริสจ๊อบสนุกไหมคะแล้วน้องๆเห็น past simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระหว่าง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะพูดว่าฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
5: แล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
4: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
6: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida Ida could you please introduce yourself
7: Okay hi my name is Ida I was an exchange student here in Finland around 15 years ago
6: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
7: And I came back to study a master degree in intercultural communication
6: แล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรม
7: ใช่แล้วค่ะ
6: Do you speak Finnish พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
7: a little bit I think
6: No she is humbleIda เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
6: โอเค let's go
7: let's go
8: In Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
9: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกี้ซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
8: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
9: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะน่ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
8: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
9: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
8: But the name of the Christmas goat Joulupukki is still retained in Finland
9: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
8: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree
9: Joulupukki จะขี่กวางเรนเดียร์เพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
8: But if you've been naughtyYou could end up with the traditional small bag of coal.
9: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
8: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää Joulua.
10: And here we are at the Santa Claus office.
11: Let's get inside.
10: Okay,
11: let's go.
10: Okay. So Ida, why are we wearing this?Red vest ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
7: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office
6: อ๋อคือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
7: ้ไม่สามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอข้างในได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
10: อ๋อโอเค that's great let's get inside

0: ันที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆค่ะชื่อ A Letter Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter

0: is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองและอุณหภูมิก็ประมาณ
1: log 5 องศาค่ะ Oh, I'm freezing my tail off.
0: สมมติแปลว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหางเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need the proper winter clothes to survive in this cold.
0: หนาวมากเลยอ่ะ
2: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
2: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subjectบวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่แนทจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแนทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่องที่2แต่ถ้าพี่แนทปฏิเสธครูพี่แนทไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่แนทใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่แนทก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่างDidn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
2: ข้อต่อไปนะคะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่างDidn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมาสองแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะ
3: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะ I didn't go to school late last week ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้อง
2: ๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King
3: อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลย
2: ไปเลย
4: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะLet's play spelling.
5: Welcome to this sudden death final round. Your first word is arrange.
6: A-R-R-A-N-G-E.
5: Correct, 1 point. Here we go. Your second word is community.
6: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
5: Correct, 2 points.Your next word is geography.
6: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
5: Correct, 3 points. Your fourth word is admiration.
6: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
5: Correct. 4 on the board. Your fifth word is debacle.
6: D-E-B-A-C-L-E.
5: Correct. 5 out of 5.
4: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
6: ค่ะ
5: Your next word is abscond.
6: A-B-S-C-O-N-D.
5: Correct. Amazing.
4: Flawless. รอมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
5: Your seventh wordis conduit.
6: C-O-N-D-U-I-T.
5: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
4: สุดยอดมากมานิ่ง
5: Your next word is platitude.
6: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
5: Correct. 8 out of 8.
4: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
5: Your next word is acrophobia.
6: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
5: Correct. 9 out of 9.
4: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
6: ฮะคำนี้ไม่รู้จักค่ะ
4: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
6: ไม่รู้ค่ะ
4: จริงป่ะ
6: เดาเอาค่ะ
7: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังไม่มีสะดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
5: ่ Your final word is egregious.
6: E-G-R-E-G-I-O-U-S.
5: Correct. 10 out of 10.
7: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
2: น้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ World Cap King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะโอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะ
3: ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
8: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบ Real Time

0: ่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
1: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
2: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์

0: ะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะเช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live L-I-V-E เป็น adjectiveนำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ l i f e life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life l i f e เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า life l v e เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะเอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า they want to watch a tennis match จะใช้อะไรดีคะระหว่าง live l i v e กับ live l i f e ถูกต้องนะคะ live l i v e ค่ะเป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะThey want to watch a live tennis match. พวกเขาอยากจะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสค่ะตอบถูกกันไหมคะน้องๆเก่งมากๆเลยค่ะครูพี่เน็ตมีอีกข้อหนึ่งมาให้เล่นกันนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าเขาช่วยชีวิตฉันไว้เราจะพูดว่ายังไงดีเอ่ย He saved my ข้อ A life L I V E ข้อ B life L I F Eใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า life l i f e ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ he saved my life เขาช่วยชีวิตของฉันไว้ต้องใช้ให้ถูกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English Level Up กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาทบทวนกันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างเรื่องต่อมาที่น้องๆได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last week สัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
1: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไรเลยค่ะ
0: แล้วคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ geography ภูมิศาสตร์คำที่2 geometry เรขาคณิตค่ะ
1: คำที่3 geology ธรณีวิทยาคำที่4 geocentricมีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: และสุดท้ายนะคะเราได้เรียนรู้2คำนี้ค่ะคือคำว่า live กับ live ที่สะกดต่างกันคำว่า live l i v e live เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะส่วนคำว่า life l i f e เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
0: แล้วสำนวนในวันนี้ที่ครูพี่นัทอยากจะฝากน้องๆก็คือ be not afraid of going slowly be afraid only of standing still อย่าห่วงเลยที่จะไปอย่างช้าๆน่ากลัวกว่าคือหยุดอยู่กับที่ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องหมั่นทบทวนนะคะอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที
0: ่ใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับ
1: ครับผมก็วันนี้ก็กลับมาในส่วนของการฝึกเวทเทรนนิ่ง
2: ใช่ครับ
1: อีก1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเวทเทรนนิ่งของเราก็จะเป็นการฝึกง่ายๆเหมือนกันเช่นเคยแต่เน้นเรื่องของการออกแรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่แบบมีแรงต้านสำหรับวันนี้คือเวทเทรนนิ่งอย่างที่บอกแรงต้านก็คืออาจจะเป็นน้ำหนักตัวเรานี่ก็คือแรงต้านแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งน้ำหนักนิดนึงส่วนอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเตรียมอะไรที่มีน้ำหนักหน่อยอย่างเช่นดัมเบลขวดน้ำหรือใครมีไม่มีสิ่งของพวกนี้ใช้พวกกระเป๋าที่ใส่หนังสือหรืออะไรเงี้ยย่ามก็ได้นะเผื่อเอาไปยกอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายกันแล้วก็เราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับผม

0: ครับก็โอเคกลับมาหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันแล้วก็จะมีสเต็ปหรือว่าเป็นที่นั่งของเราหรือว่าเป็นขั้นบันไดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: รวมไปถึงเบาะกันลื่นแล้วก็เบาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เจ็บข้อมือเวลาระวัง
1: ได้ครับผม
0: มาทีนี้เรามาเวิร์กเอาท์กันในส่วนของการเวิร์กเอาท์ของเรานะครับก็ยังเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมท่าที่1กันเลยท่าที่1ให้เราอยู่บริเวณด้านหน้าของที่นั่งเก้าอี้ม้านั่งหรือบันไดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้เราจะเน้นเรื่องของการออกแรงจากต้นขาเป็นหลักนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วท่านี้เรียกว่าท่าสควอตนะครับท่าสควอต3 2 1อ่ะเริ่มเลยครับสควอตเพราะฉะนั้นท่านี้วิธีการง่ายๆคือบางคนท่าสควอตเป็นอยู่แล้วก็ทำไปได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังรู้สึกว่าท่านี้ยังทำไม่ถูกต้องลองดูนะดูโค้ชจาร์ดนะครับนั่งลงไปเลยการสควอตเนี่ยเป็นการเหมือนเรานั่งลงไปในท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเรานะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยทำให้หลังตรงแบบนี้ใช่ไหมหลังตรงคือไม่ใช่หลังตรงตลอดนะคือแนวของกระดูกสันหลังกับต้นขาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมแล้วยืนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งคือเหมือนเรานั่งเก้าอี้จริงๆแบบนี้แล้วยืนขึ้นโอเคครับนี่คือเซตที่1ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่ต้นขาเราเนี่ยได้ทำงาน
1: ใช่ครับผม
0: นี้เราเอาน้ำหนักมาครับพี่จ๊
1: า
0: บ
1: อันนี้ครับผม
0: ครับผมจะเป็นแผ่นเพลทดัมเบลหรืออะไรก็ได้ครับที่มันมีน้ำหนักประมาณนึงขวดน้ำ2ขวดก็ได
1: ้ได้เหมือนกันครับ
0: หาอะไรไม่ได้ปุ๊บเราหยิบขวดน้ำมาเลยแกลลอนก็ได้นะครับอ่ะท่านี้เราทำเหมือนเดิมเรานั่งก็ได้หรือถ้าใครทำได้แล้วนั่งไปเลยครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าท่าสควอตแล้วขึ้นแบบนี้ท่านี้หลายๆคนก็คือจากที่มองเมื่อกี้คืออ้าวก็เหมือนกันนี่โค้ชอันนี้คืออะไรอ่ะก๊อบเลตสควอตคือการเอาน้ำหนักนะครับหรือว่าเพิ่มน้ำหนักตัวถ่วงของเราเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าของเราทำให้การออกแรงจากต้นขาเนี่ยมีแรงต้านมากขึ้นมีแรงต้านจากน้ำหนักตัวแล้วมีจากน้ำหนักที่เราถือนะครับผมประมาณนี้นั่งลงไปปุ๊บการนั่งลงไปให้สุดเนี่ยนั่งที่เก้าอี้มันเป็นการเซฟด้วยนะโค้ชใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ใครแบบชำนาญแล้ว
1: เกรงต้นขาไว้
0: เกรงต้นขาแล้วขึ้นได้เลยโอเคครับพักท่านี้เมื่อกี้เราท่าแรกคือบ็อกซ์สควอตคือเรานั่งลงไปสุดแล้วขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงท่าที่2คือก๊อบเลตสควอตหลังจากนั้นท่าต่อมาก็คือใช้เพรส
1: ตาจะสังเกตว่าไล่เป็นเลเวล
0: ใช่ครับ
1: ง่ายสุด
0: ง่ายสุด
1: กลาง
0: แล้วก็
1: เพิ่ม
0: ใช่ครับเพิ่มขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเพรสคือการดันน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะอ่ะลองดูนะครับ1 2ปุ๊บเริ่มครับเรานั่งลงไปแบบนี้ดูที่พี่จ้ำนะส่วนใครรู้สึกว่ายังคอนโทรลไม่ได้ทำแบบผมก็ได้นั่งลงไปที่เก้าอี้ให้มันคงแล้วยืนค่อยยกน้ำหนักขึ้นเหนือศีรษะลงมานั่งใหม่ยกเหมือนเดิมนั่งปุ๊บยืนหายใจออกดีครับนั่งยืนหายใจออก

0: แบบนี้ส่วนใครรู้สึกว่าคอนโทรลได้แล้วย่อเก่งหน้าท้องต้นขาผลักน้ำหนักขึ้นโอเคครับง่ายไหมง่าย
1: ง่ายครับ
0: ได้ออกแรงง่ายแต่เกร็งอันนี้เซตที่1ผ่านไปทำตามไม่ยากเลยเห็นไหมแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อเฮ้ยเริ่มตื่นๆแล้ว
1: ใช่ครับและเราให้เลเวลมาแล้ว easy
0: ปานกลางแล้วก็แบบยาก
1: ถูกต้องครับผม
0: แต่ยากในที่นี้ของเรานี่มันไม่ได้ยากจนเกินไปนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเรากลับมาในเลเวลที่1หรือท่าที่1ของเรานะครับอ่ะ3 2 1ไปครับบ็อกซ์สควอตนั่งขึ้นไปเลยตำแหน่งของมือบางทีมือเราไม่รู้จะไว้ตรงไหนนี่เลยเราประคองตัวไว้แตะลำตัวไว้ก็ได้แบบนี้หรือบางคนถนัดรู้สึกว่าการเหยียดมือไปด้านหน้าเพื่อสร้างบาลานซ์ก็ไม่ผิดครับสามารถทำได้นะครับยืดตัวยืนขึ้นหายใจออกนั่งเกร็งหน้าท้องออกแรงทีบหายใจออกใช่ครับแบบนี้ให้ต้นขาทำงานเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกเจ็บเข่านี่แปลว่าอะไรครับโค้ชต๊อดจริงๆถ้าเจ็บเข่าเนี่ยบางทีเนี่ยการลงน้ำหนักหรืออาจจะไปแบบนี้ยืดไปด้านหน้าเกินไป
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะโอเคเดี๋ยวขยายความต่อนิดนึงถ้าเราเจ็บเข่าเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งในการยืนเราอาจจะไม่เต็มเท้ารวมถึงเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการย่อมันทำให้หัวเข่าเรามันไปสไลด์ไปด้านหน้าแบบนี้ซึ่งสามารถพบได้บ่อยเลยแบบนี
1: ้บางคนแบบเอ้ยพับตัวไม่เป็นเอ๊ะย่อขายังไง
0: พอเราก้มไปด้านหน้าแบบนี้
1: ตัวติดตัวตึงเกินไป
0: บิดเข้าหากันเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างที่ผมบอกคือนั่งกับเก้าอี้ชัวร์สุดปลอดภัยอ่ะท่าที่2ครับก๊อบเลสคอร์สถือน้ำหนักไปด้านหน้า3 2 1เริ่มครับ
1: แล้วขึ้น
0: อย่างที่บอกตอนลงเก้าอี้อ่ะสมมติถ้าเราใช้เก้าอี้เป็นตัวออปชันซัพพอร์ตนะตัวที่แบบคอยป้องกันแรงกระแทกเนี่ยตอนลงน้ำหนักสำคัญนะครับอย่างเช่นดูผมนะถ้าเราย่อลงมาแล้วเราทิ้งน้ำหนักนั่งไปเลยแบบนี้กล้ามเนื้อต้นขากับท้องไม่ได้เกร็งแต่ถ้าเราค่อยๆ ย่อเหมือนเราแตะเบรกขับรถมาแตะเบรกช้าๆกล้ามเนื้อทุกส่วนของต้นขาเนี่ยรวมถึงหน้าท้องได้เกร็งตลอดแล้วยืนอย่างที่บอกนะนั่งเก่งนิ่มๆก้นสัมผัสแล้วยืนแบบนี้โอเคครับนี่คือท่าที่2
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็ท่าที่3เหมือนเดิมน้ำหนักยังอยู่ถือไว
1: ้ถ้าสมมติผมถือขวดน้ำเป็นแบบนี้ได้ไหมแยก
0: ได้ครับ
1: หรือถ้าสมมติน้ำหนักมากเกินไปเราสามารถจับ2มือจะมั่นคงมากกว่ามันจะเล่นได้หนักมากขึ้น
0: ใช่ถือด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: ด้วย2มือก็ได้นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปครับจับวันนี้อย่าลืมนะเพรสคือดันตัวขึ้นสังเกตทีนี้มาดูการเพรสนะด้านล่างเราทำสควอตเหมือนเดิมเหมือน2ท่าแรกแต่การเพรสเนี่ยหัวไหล่เราออกแรงจากหัวไหล่ไม่ต้องตึงคอมากคือไม่ต้องเหยียดไม่ต้องแบบเกร็งจนเกินไปผ่อนคลายนิดนึงแต่ออกแรงเนี่ยหัวไหล่ดันพุชขึ้นเหนือศีรษะข้อศอกเก็บชิดนิดนึงไม่เปิดกว้างจนเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือเซตที่2นะใช่ไหมรอบที่2โอเคเรียบร้อยเยี่ยมมากนี่คือเซตที่1จบไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวเซตที่2มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เราใช้เบาะโยคะโอเคครับ

อเคครับก็เราเข้ามาสู่ช่วงที่2เราจะฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันนะครับก็วันนี้เนี่ยท่าที่เราจะฝึกแกนกลางลำตัวเนี่ยมันก็จะมีทั้งการเคลื่อนไหวรวมถึงท่าที่เป็นอยู่เฉยๆแต่เกร็งก็มีนะครับอาจจะงงว่าเอ้ยอยู่เฉยๆแล้วมันกล้ามเนื้อมันทำงานได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามี3ท่าเริ่มจากท่าที่1มีการเคลื่อนไหวก่อนเลยเขาเรียกว่าท่า Mountain Climber หรือปีนเขาของเราเองวิธีการเซตอ่ะเตรียมบอกให้เรียบร้อยนะครับการวางเริ่มจากการวางมือนะให้อยู่ในช่วงบริเวณอกของเราหรือไหล่ของเราประมาณนี้ไม่แคบจนเกินไปเปิดประมาณหนึ่งจากนั้นนะครับคุกเข่าแบบนี้ก่อนนะอันนี้คือเซตอัพเบื้องต้นแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาแบบนี้จนขาตรงแบบนี้อันนี้คือเริ่มหลังจากนั้นพอเริ่มเสร็จปุ๊บพอนับ3 2 1เนี่ยให้เราเอาเข่าเนี่ยไปแตะศอกตรงกันนะเข่าซ้ายแตะศอกซ้ายขวาแตะขวาถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปกันเลยแบบนี้แตะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพี่ยังรู้สึกว่าท่านี้หูมันยากให้เราคุกเข่าแบบนี้ได้นะคุกเข่าแบบนี้จากนั้นเอาเข่าเนี่ยไปแตะศอกแบบนี้ลองดูนะวางเข่าขนานกับสะโพก

0: แล้วเอาเข่าซ้ายแตะศอกขวาขวาแตะซ้ายส่วนใครที่รู้สึกว่าสามารถทำได้แล้วไปเลยครับตรงนี้เท้าลอยได้เก่งหน้าท้องท่านี้เก่งหน้าท้องตลอดเวลาโอเคอันนี้ท่าที่หนึ่งนะโอเคท่าที่หนึ่งต่อไปท่าที่สองเขาเรียกว่าท่าครอท่าครอเนี่ยจะเป็นหลายๆคนก็จะเรียกว่าแบครอเบบี้ครอเหมือนเวลาเราเด็กคลานเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคลานเวลาเซตอัพแบบนี้เลยคุกเข่าเนี่ยเด็กคลานแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นช่วงหัวไหล่สะโพกเข่ามือจะเป็นแนวสแควร์เป็นแนวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับลองดูครับ3 2 1ค่อยๆดันเข่าขึ้นมาลอยจากพื้นนะครับแบบนี้เก่งไว้แล้วเอามือนะครับเอามือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆแตะด้านบนแบบนี้ขวาแตะด้านบนซ้ายแตะด้านบนเก่งแบบนี้แค่นี้นะขยับแค่นี้เองท่านี้ถ้ารู้สึกว่ายากเกินไปให้เราทำแบบนี้ครับยกเข่าขึ้นแล้วค้างไว้เฉยๆแต่ถ้าใครทำได้แล้วแตะเลยแตะเลยขยับตัวน้อยๆเท่าที่ทำได้นะเก่งท้อง3 2 1โอเคท่าที่2ผ่านไปเห็นไหมโอ้โหดูดิท่าทำไมมันดูอยู่เฉยๆทำไมมันที่3เราทำท่าไซส์เขาเรียกว่าท่าไซส์แพลงมันท่าไซส์แพลงเนี่ยเราต้องหันข้างเนาะหันข้างแบบนี้เดี๋ยวผมทำพี่จ๊าบลองดูนะพี่จ๊าบลงวางแบบนี้การวางเท้าสะโพกด้านล่างเหยียดตรงแบบนี้นะจากนั้นอีกข้างหนึ่งทับกันไว้ซ้อนกันแบบนี้เลยแล้วพอเริ่ม3 2 1ปุ๊บค่อยๆยกสะโพกขึ้นมาท่านี้ท่าไซส์แพลงเนี่ยทำให้เรนกล้ามท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเนี่ยทำงานท่านี้ถ้ารู้สึกไม่ไหวเก็บเข่าเข้ามาครับเก็บเข่าวางลงแบบนี้อันนี้สำหรับทางบ้านถ้าทำตามแล้วรู้สึกว่าโหมันยังเก่งไม่ไหวอ่ะเนี่ยแบบนี้ได้นะจากที่เราเหยียดขาเราพับขาเข้ามาวางแบบนี้แต่สิ่งที่ควรต้องสังเกตคือตรงนี้ยังต้องมีช่องว่างอยู่นะครับไม่ใช่แน่ไปกับพื้นนะต้องเก่งช่วงนี้โอเคครับอ่ะเรากลับมาที่ท่าแรก
1: ท่าแรกครับเป็นท่าปีนเขา
0: ใช่ครับ
1: เทรนคลามเมอร์นะฮะ
0: มาเทรนคลามเมอร
1: ์มา
0: 3 2 1ไปครับในหมวดของเวทเทรนนิ่งเราจะทำช้า
1: ๆสร้างกล้ามเนื้อ
0: ให้กล้ามเนื้อเรามันได้ทำงาน
1: แต่ถ้าในวันที่เป็นคาร์ดิโอกับผมนะฮะโอ้โหหูดับตับไหม้ฮะ
0: ถ้าเป็นวันที่คาร์ดิโอพอเราใช้ความเร็วเนี่ยมันทำให้ฮาร์ดเรทเราเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมทำให้การเต้นของหัวใจสูงขึ้นการเผาผลาญเรามันก็เลยสูงขึ้น
1: ใช่ครับผม
0: เข่าแตะศอกนะเข่าแตะศอกโอเคโหนี่เซตที่2นะ
1: เหนื่อยเริ่มมา
0: เห็นไหมสังเกตว่าขนาดนี่เราไม่ได้ทำอะไรเยอะนะเราไม่ได้แบบออกเราไม่ได้มายกวงยกเวทอะไรทำให้เอ้ยทำไมเหนื่อยเราออกหรือว่าเรารู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะงั้นอย่างที่บอกครับถ้าเราออกอย่างถูกวิธีถูกต้องแล้วรู้สึกโฟกัสไปในถูกทางเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับท่าที่สองครับมาเริ่มครับแตะนะแต่ท่านี้ยกเข่าขึ้นเหนือพื้นด้วยกดปลายเท้าให้แน่นครับให้อยู่ที่พื้นให้แน่นปุ๊บแล้วเอามือแตะไปด้านบนสลับข้างไปเรื่อยๆเขาไม่เอาท้องเยอะๆเก่งหน้าท้องเยอะๆครับโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงสามสองหนึ่งโอเคครับครับผมอ่ะท่าที่3
1: สายแพงนะฮะ
0: มาครับสายแพง
1: เสร็จนี้ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าเริ่มง่ายนะครับเหยียดขาตึงเลยเนาะเซตอัพแบบผมเลย
0: วันนี้เวลาผมวางผมให้ดูด้านข้างเวลาวางเข่าแบบนี้เรายกตัวขึ้นเนาะ
1: โอเค
0: ใช่เพราะฉะนั้นท่านี้คือสิ่งที่ควรระวังคือเดี๋ยวผมทำให้ดูแบบนี้แล้วหลังแอนแบบนี้แบบนี้คือทำให้รู้สึกว่าปวดหลังมากกว่าแต่ท่าที่ดีคือให้เรายกขึ้นให้สุดนะครับแบบนี้เท้าเซเอลได้วางแนบลำตัวได้การวางแขนเสมอกับหัวไหล่นะครับยกตัวขึ้นโอเคครับมา
1: อีกหนึ่งรอบนะฮะ
0: ใช่อีกหนึ่งรอบ
1: รอบสุดท้ายนะชาเลนจ์เลเวลกันเลย
0: นะฮะชาเลนจ์เลเวลเราลองเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มระยะของการเหยียดออกไปนะท่าที่สองเดี๋ยวลองเริ่มท่าแรกก่อนเอาท่าแรกก่อนมัลติเทนคลายเบอร์ก่อนเดี๋ยวลองดู3 2 1ไปครับเริ่มลองดูนะทำช้าๆ
1: ปึ๊บม้วนท่านี้ตอนทำอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายตอนทำพอเราดึงเข่าไปใกล้กระสอบสมมติถ้าดึงเข่าไปใกล้กระสอบมากขึ้นเห็นไหมรู้สึกว่าจังหวะตัวมันจะโค้งขึ้นมานิดนึงพอโค้งขึ้นมานิดนึงเนี่ยหน้าท้องไปเก่งมากสังเกตที่โค้ชจ้าจะมีการสั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยโหเก่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลองดูนะดึงม้วนเข้านิดนึง3 2 1โอเคครับเป็นไงเห็นไหมพอเราเพิ่มชาเลนจ์เก่งขึ้นมันยิ่งทำให้หน้าท้องเราเนี่ยมันโหมันเหมือนถูกดึงให้ตึงใช่ไหมรู้สึกได้เลยว่าเหนื่อย พร้อมแล้วรู้สึกว่าหน้าท้องยุบแน่นอนครับ รู้สึกเหนื่อยที่จะร้องแล้วเหนื่อยท่าที่2ครับมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ท่านี้ชาเลนจ์คือลองดูครับเมื่อกี้เราทำเนี่ยตอนเรายืดเรามือแตะอันนี้เราลองไปไกลขึ้นครับไปไกลขึ้นแล้วตอนที่เราไปไกลเนี่ยเราอยากให้ตัวมันพลิกไปเยอะอยากให้มันพลิกให้อยู่นิ่งๆแบบนี้แตะเก่งหน้าท้องแตะท่านี้ดูเหมือนจะเอ๊ะมันก็ท่านเหมือนจะง่ายนี่โค้ชถ้าผู้ชมทางบ้านทำตามเรานะเราจะรู้สึกได้เหมือนกันครับผมเก่งหน้าท้องมากแล้วทำมันเป็นท่าที่ทำง่ายนะแต่ว่าเหนื่อยนะโอเค3 2 1โอเคครับนะท่านี้อย่างที่บอกนะมันดูเวลาถ้าเราดูผ่านหน้าจอถ้าเราไม่ได้ลงมือทำนะมันจะรู้เฮ้ยท่านี้มันเหนื่อยตรงไหนโค
2: ้
1: ช
2: ใช่ครับหรือถ้าใครติดตามรับชมย้อนหลังของเราอย่าฟังเราพูดอย่างเดียวฮะทำ
1: ลองทำตามฮะถ้าทำตามด้วยนี่ยังไงผมเชื่อว่าเห็นผลเนี่ยทำสักอย่างที่เราทำนะชมย้อนหลัง
2: ใช
1: ่วันละ3เซต3เซต3เซตทำทุกวันครับมื้อเช้าจะอร่อยขึ้นมาเลยทีเดียว
2: ใช่
1: เข้างานสายฮะ
2: มัวแต่ขอทางกาย
1: ไม่ได้กินนะแอบหลับไปอีกเหนื่อยอ่ะโอเคครับท่าที่3สายแท้งมายกตัวขึ้นจะมาดูฮะอันนี้โค้ชจัดทำแบบ full option นะครับนี่เลยเหยียดขาช่วงสะโพกต้นขาไหมลอยจากพื้นครับผมเก่งหน้าท้องแบบนี้สังเกตว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าพอดูเหมือนท่าที่มันจะต้องบริหารด้านข้างแต่จริงๆมันใช้ทั้งตัวเลยนะมันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณแกนกลางเนี่ยพยุงตัวไว้นะครับเก่งไว้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครไม่ไหวเราสามารถพับเข่ามาด้านหน้าได้นะ
2: โอเค
1: เรียบร้อยอันนี้เราครบ3เซตแล้วเนาะ
2: ครบ3เซตเรียบร้อยฮะ
1: กับโอเคแจ๋วมากฟิตมากเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันในเซตที่3แต่ทีนี้เซตที่3เราจะใช้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับแนวทวิสต
2: ์การบิดแนวโรเตชัน
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวตรง
2: ด้านหน้า
1: เก่งหน้าท้องเขาเรียกว่านะแกนกลางลำตัวแบบบริเวณด้านหน้าทีนี้การทวิสต์หรือการบิดการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานร่วมกันหลายๆอย่างคือแนวด้านหน้าบวกกับด้านข้างพร้อมๆกันบิดวิธีการคือเดี๋ยวเราเซตอัพแบบนี้แหละอยู่กับพื้นแบบนี้แหละ

0: ั้นเราไปต่อกันเลยไหม
1: ได้ครับผม
0: โอเคถ้าไปต่อกันเลยเราหยิบน้ำหนักขึ้นมาขวดน้ำดัมเบลเหมือนเดิมกลับขึ้นมานะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่าโรเตชันโรเตชันคือให้เราหยิบน้ำหนักขึ้นมาแบบนี้ตั้งเข่าเราเริ่มจากเอาเข่าขวาก่อนแล้วกันเอาเข่าขวาขึ้นมา
1: เข่าขวาของ
0: ขวาของท่านผู้ชมเลยนะยกขาขวาของท่านผู้ชมขึ้นมาจากนั้นตัวน้ำหนักไว้ด้านหน้าแล้วบิดครับแค่นี้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นเริ่มจากตรงนี้ก่อนด้านหน้าจากนั้นบิดสวนทางกันกับหัวเข่าสมมติหัวเข่าอยู่นี้บิดสวนทางกันเข้ามาเอาแค่นี้ครับคืนไปเล็กน้อยแล้วบิดกลับไปอีกท่านี้สิ่งที่เราควรรู้สึกตอนที่เราบิดมันเหมือนเราบิดผ้าเนาะพอรู้สึกพอบิดผ้าปุ๊บกล้ามเนื้อในส่วนของที่มันเป็นบิดผ้าเนี่ยคือบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าท้องด้านข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่มีหุ่นดีๆบริเวณมีเชฟเนี่ยนี่ตรงนี้ทำงานเต็มที่นะครับประกอบกับท่าเมื่อกี้เลยท่าเมื่อกี้เราทำไซแพงให้มันแน่นขึ้นส่วนนี้ทำให้เชฟมันค่อนข้างกระชับมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนข้างครับลองดูเหมือนเดิมนะก้าวขาเข้ามาตั้งฉากมานี้45องศาเหมือนเรานั่งคุกเข่าอ่ะเลยยกขึ้นมาอย่าลืมนะบิดสวนทางนะดูนะบิดสวนทางคือแบบนี้แล้วบิดสวนไปที่ฝั่งที่เราตั้งเข่าขึ้นมาตั้งขาขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้

0: บิดเยอะๆกลับคืนไปนิดเดียวแล้วกลับมาแค่นี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งเลยลองเหยียดแขนดูครับลองเหยียดแขนดูแล้วบิดรู้สึกขึ้นไหมหนักเลยฮะบิดท่านี้จริงๆไม่ใช่แค่ LS อย่างเดียวเอลตะคริวด้วยตอนนี
1: ้เอลตะคริวหัวไหล่ไปแล้วฮะ
0: โอเคครับเรียบร้อยนี่คือท่าที่1เพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายเราทำแค่2ท่า
1: โอเค
0: ทีนี้ต่อไปวูดช็อปวูดช็อปเนี่ยเราคุกเข่า2ข้างแบบนี้อย่างที่บอกนะสมมุติถ้าใครอยู่บนพื้นนิ่มๆไม่มีปัญหาวางรองเข่านิดนึงเดี๋ยวเจ็บเข่า
1: ใช่ครับ
0: ท่าของมันคือเขาเรียกว่าท่าวูดช็อปครับเมื่อกี้เราบิดในแนวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแนวขวางลำตัวใช่ไหม
1: ตัดลำตัว
0: ใช่ครับรอบนี้เราจะเริ่มจากขวาไปซ้ายคือเอาแผ่นน้ำหนักจากด้านขวาแบบนี้แล้วยกเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายของศีรษะแบบนี้สลับกันครับปึ๊บแล้วลงทางนี้แล้วเฉียงกลับมาท่านี้ยังเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันกับเมื่อกี้คือเราใช้บริเวณท้องส่วนข้างยกเหมือนกันนะคือมันเสริมเป็นตัวครอสแบบนี้นะกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่ทำงานคือตรงนี้เลยด้านข้างของเราเพราะฉะนั้นท่านี้ถ้าเราฝึกเป็นประจำนะครับโอ้โห V shape ยังไงก็เห็นสำหรับทั้งคุณสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษเห็นแน่นอนนะครับเก่งโอเคเรียบร้อยครับเราจะทำแบบนี้3 เซตแค่2 ท่า
1: อ๋อ
0: ใช่
1: เน้นการบิดรอบนี้เราจะเน้นการบิดลำตัวนะครับผม
0: เพราะว่าด้วยการบิดลำตัวอย่างนี้บิดไม่อันนั้นเขาเลือกสายป่ะแหมพาโยงแต่เช้า
1: ฮะ
0: มากลับมาท่าแรกครับโรเตชันคือการบิดนะเหมือนเดิมเข้าขึ้นมา3 2 1เหมือนเดิมครับบิดสวนทางปึ๊บยืดตัวตรงท่านี้สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องของยังอยู่ที่หัวไหล่กับสะบักไม่ควรห่อแบบนี้นะไม่ควรแบบบิดไปบิดมาพยายามตั้งตัวให้ตรงแล้วทวิสต์แค่ช่วงนี้ตัดขวางลำตัวตรงนี้ครับบิดแค่ช่วงหัวไหล่บิดไปแล้วกลับอยากเก่งมากขึ้นเหยียดแขนบิดนี่กล้ามเนื้อถูกเหยียดออกเก่งมากขึ้นถ้ารู้สึกว่าหนักเกินไปเก็บกลับเข้ามานิดนึงนะครับโอเคพอเปลี่ยนข้างครับ3 2 1ไปครับบิดแนวขนานกับพื้นเลยปึ๊บดีครับท่านี้ลืมบอกเลยว่าบางทีตอนที่เราหายใจจังหวะที่เราเกร็งแล้วบิดกลับมาเนี่ยหายใจออกก็ได้แบบนี้นะแต่สิ่งที่สำคัญคือการหายใจขอให้มันเป็นธรรมชาติแต่อย่ากั้นหายใจนะบางที
2: การ
0: ควบคุ
2: มแรงดันในร่างกาย
0: ครับผมดีครับเนี่ยไหลยืดตัวตรงนะครับไม่ห่อไหลนะ3 2 1โอเคครับท่าที่2บูทช็อปฮะ
1: บูทช็อป
0: นี่ที่มาที่ไปมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนเลื่อยไม้เน
1: า
0: ะ
1: เลื่อยไม้ฮะบูทช็อปการถ้าจะเคยเห็นแบบการเก็บฟืนของคนสมัยก่อนนะฮะการตุ้มแล้วฟันสังเกตคนสมัยก่อนครับจะเป็นแบบเส้นด้านข้างเขาจะขึ้นมากเลยลองไปดูสังเกตจากรุ่นคุณตาคุณยายหรือสมัยนี้อาจจะหาได้ยากแล้วแต่ว่าด้วยที่มาที่ไปของท่าก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเขาจะคิดค้นท่าจากการเคลื่อนไหวของคนเราเนี่ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาต่อยอดซึ่งปัจจุบันเราคงไม่มีใครไปสับไม้แล้วแหละเราก็เลยมาประยุกต์ใช่ต้องมีการจำลองเพราะว่าร่างกายคนเราฮะออกแบบมาเพื่อให้ใช้แรงนิดนึง
0: โอเคครับมาท่าที่2ครับบูทช็อปเหมือนเดิมครับเราลงต่ำนิดนึงประมาณช่วงใต้สะโพกช่วงเอวแล้วยืดขึ้นครับท่านี้คือท่าเมื่อกี้เราบิดใช่ไหมรอบนี้คือเราเป็นการม้วนขึ้นครับบิดเก็บกลับออกมาปุ๊บบิดกลับไปใหม่เหมือนเป็นการบิดเอวแต่การคุกเข่าแบบนี้คือเป็นการล็อกให้สะโพกเราอยู่กับที่แล้วให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเรามันได้ทำงานบิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานเต็มที่ปุ๊บรูปทรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องธรรมชาติเขามันก็จะเป็นตัวตัดเป็น V cut เหมือนที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคครับอันนี้เซตที่ไหนแล้ว
1: 2
0: โอเคครับผม เรื่องสุดท้ายเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยจริงตอนที่เราเซตอัพเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่การเขาเรียกอะไรนะความปลอดภัยของการเซตอัพด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเวลาเราเซตวางเท้าเนี่ยจริงๆดูการวางเท้าด้วยอย่างเช่นหาพื้นที่มันไม่ลื่นมาก
1: ใช่ครับ
0: หรือพื้นที่มันค่อนข้างมีระดับเสมอหรือมั่นคงบางทีเราไปทำจุดที่มันลื่นๆเนี่ยอาจจะอันตรายลื่นได้อันนี้เสริมมานิดนึง
1: ครับถ้าแคบไปก็ไม่มีบาลาน
0: ซ์ใช
1: ่กว้างเกินไปก็ออกแรงน้อย
0: เอาพอดีครับมารอบสุดท้ายครับโคจับไปโลเทชันครับ
1: ดูอย่างมัน
0: ใช่เดี๋ยวผมเสริมคือการวางเท้าเนี่ยให้มันมั่นคงใช่ไหมผมเสริมนิดนึงตำแหน่งของการวางเท้าคือให้มันอยู่สักเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยช่วงสะโพกเราพอดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าเราเก็บแคบเกินไปอยู่ตรงแนวของตัวเราเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีสมดุลเราอาจจะทำให้เราเก่งหรือว่าโฟกัสได้ไม่ดีแล้วทำให้เวลาเราบิดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้โฟกัสได้ไม่ 100% เนาะ
1: โอเค
0: เปลี่ยนข้างครับ3 2 1ไป
1: บิด
0: ทวิสต์อย่าลืมนะตอนที่เราบิดตัวเข่าไม่ต้องไปด้วยนะพยายามล็อกไว้กับพื้นบิดแค่ช่วงลำตัวส่วนบน
1: พิด
0: ถ้าใครไหวอยากได้เยอะๆเหยียดแขนมาครับเหยียดแขนมาเกรงไปที่บริเวณท้องส่วนข้าง3 2 1โอเคครับมาวูดช็อปเราอาจจะพักไม่ได้เยอะมากนะต่อเซตเพราะว่าอย่างที่บอกพอท่ามันต่อเนื่องกันแล้วมันเป็นท่าที่สามารถไปด้วยกันได้เนี่ยมันสามารถทำต่อกันได้เลยนะ
1: ใช่ครับผม
0: เพื่อความต่อเนื่องนะครับมาท่าสุดท้ายครับ
1: ใช่ครับ
0: มา let's go ลุยเลยวูดช็อปเหมือนเดิมด้านข้างแล้วขึ้นข้างบนฮึบท่านี้เราบิดเยอะนิดนึงนะแต่การบิดเยอะของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบบิดจนหันหลังไปทางโน้นนะครับโค้ดอย่างท่านี้ต้องระวังเรื่องของอย่างที่บอกพอมันบิดถ้ามันเกินมุมเกินไปเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันบิดเยอะขนาดนั้นแต่ท่านี้เรากำลังบริหารตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของเขาเนี่ยมันก็อยู่สักประมาณนี้เอง45องศาโดยประมาณบิดไม่เยอะมากประมาณนี้แค่นี้ให้ตัวน้ำหนักเนี่ยขนานกับช่วงลำตัวด้านข้างแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าแบบว่ากล้ามเนื้อได้ทำงานเต็มที่ 100% โอเคอ๋อครับเรียบร้อยแล้วนะอันนี้สุดท้ายใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมมากแล้วก็เมื่อกี้นะถ้าผู้ชมทางบ้านทำตามกับพวกผมทั้งสองคนนะผมเชื่อเลยว่าเดินออกไปเนี่ยมื้อเช้ามื้อเที่ยงอร่อยแน่วันนี้
1: ใช่ครับร่างกายพร้อมตั้งแต่เช้าเลย

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้น
พื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจิต

นิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตชินนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Cent of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Cent of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้นจีศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยเทศกาล The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังหอชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Cent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของ

ผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์ครอสเซ็ตอิชชูอัศวาชัย Global Label วทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และ 16:30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สรรพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสรรพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาโรโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมือง
โรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธเทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นนายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท WA1991 จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเด

แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบุรณิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัด

0: เลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many

0: words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลขเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is messenger
5: M E S S E N G E R
0: Okay your answer is correct congratulations
1: ใครจะเป็นคนต่อไปที่ใบตอบหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะเย้หมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
7: Q U I
0: Incorrect. I'm sorry. You were close. The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
8: Yes.
0: All right. Your word is network.
8: N E T W O R K.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
9: F E V E R
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell service is S-E-R-V-I-C-E.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
10: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
10: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: คร
1: ับ
0: Your word is person
10: P E R S O N
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
10: บ
1: ุ
10: คคลคร
1: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบไปรอที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: มายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is understand
1: UNDERSTAND understand
2: Okay your answer isCorrect!
0: Yay! Good job! เก่งมากเข้ารอบไปดิไปต่อไปเลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ทั้งตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
2: Your word is document
3: D A R K C U M E N T
2: Your answer is Incorrect. I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
0: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลขสามชื่ออะไรลูก
4: แทนครับ
0: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
4: สิบ
0: ขอให้โชคดีค่ะ Let'sPlay spelling.
2: Your word is Wednesday.
4: W-E-D-N-E-S-D-A-Y.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: โล่งออกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
2: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
0: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
5: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
6: ศิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
6: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครับ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะ

0: ทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่าบ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now. Table.
2: Pass.
1: Door.
2: D-O-O-R.
1: Pool.
2: Pass.
1: Roof.
2: R-O-O-F.
1: Fence.
2: F-A-N.
1: Fence.
2: F-A-N-S.
1: Fence.
2: Pass.
1: Kitchen.
2: K-I-T-C-H-E-N.
1: Wall.
2: W-A-L-L.
1: Bedroom.
2: B-E-D-R-O-O-M.
1: Restroom.
2: R-E-S-T-R-O-O-M.
1: Backyard.
2: Pass.
1: Table.
2: T-A-B-L-E.
1: Pool. Pool.
2: P-O-O-L.
1: Fence.
0: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: Fence which is spelled F E N C E
2: Fence
0: แปลว่าร
2: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
2: ก็ฟังเป็น Fence
0: อ๋อฟังเป็น Fence
1: The last word Backyard and that is spelled B A C K just like back and yardYARD
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
2: ไม่รู
0: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากเลยนะคะเชิญไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
3: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
3: ครัวค่ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now Sink
2: S-I-N-K
1: Dish
2: D-I-S-H
1: Bowl
2: B-O-W-L
1: Bin
2: B-I-N
1: Pan
2: P-A-N
1: Spice
2: Pass
1: Tray
2: T-R-A-Y
1: Pot
2: P-O-T
1: Kettle
2: K-A-T-T-L-E
1: Kettle
2: Pass
1: Rice cooker
2: R-I-C-E C-O-O K-E-R
1: Spice
2: S-P-R-I-T
1: Spice
0: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
2: S-P-I-C-Y
0: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
0: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
0: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ไบค์ช็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: 9ครับ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: เรารู้พวกfeeling ต่าง
3: ๆก็รู้อยู่ครับ
0: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now angry
3: A N G R Y
1: brave
3: B R A V E
1: calm
2: again.
1: Calm.
2: Pass.
1: Mad.
2: Again.
1: Mad.
2: M-A-N.
1: Mad.
2: M-A-D.
1: Lazy.
2: L-A-Z-Y. L-A-Z-E-Y.
1: Shy.
2: S-H-Y.
1: Proud.
2: Again.
1: Proud.
2: P-R-O-U-D.
1: Fear.
2: F-W-E-L.
1: Fear.
2: F-R-E-E.
1: Fear.
2: Pass.
1: Happy.
2: H-A-P-P-Y.
1: Cheerful.
2: C-H-E-E-R-F-U-L.
0: ดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
2: น่าจะ C-A-L-M
0: ถูกต้อง
2: calm
0: แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
2: น่าจะ F-E-A-R
0: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมดร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 4 ค่ะเลข4ค่ะ
0: หมายเลขเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundry laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
2: การซักรีด
0: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
2: ค่ะ
0: let's play spelling
1: we will start now shirt
2: s h i r t shirt
1: iron
2: i r o n
1: dryer
2: D R Y E R.
1: Socks.
2: Pass.
1: Wash.
2: W A S H.
1: Hanger.
2: H A N G E R.
1: Dress.
2: D R E S S.
1: Gloves.
2: Pass.
1: Detergent.
2: Oh, pass.
1: Washing machine.
2: W A S H.I-N-G-M-A-C-H-I-N-E
0: หมดเวลาคนนี้แล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks which is S-O-C-K-S
0: socks
2: ฟังไม่กับหนัก
0: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก socks แปลว่า
2: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
1: The last word is detergentAnd that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูกหมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
2: ไม่ได้เลย
0: ทำไมมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
2: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Lab
2: L-A-M-P
1: Lab
2: L-A-M-B
1: Lab
2: Pass
1: Atom
2: A-T-T-E-M-P-T
1: Atom
2: Pass
1: Brush
2: B-R-U-S-H
1: Dropper
2: D-R-O-P-P-E-R
1: Beaker
2: B-I-T-T-E-R
1: Beaker
2: B-E-A-K-E-R
1: Oxygen
2: O X G I
1: Oxygen
2: O S Y G E N
1: Graph
2: G R A F
1: Graph
2: Pass
1: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A L C O H O L.
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom. ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
2: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, atom. But it's actually A-T-O-M. But it's still pronounced atom.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: าหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิด

0: จากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสาน

ชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูแอนซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

รุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคย

0: ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆเพราะเช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพต้องปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำเลยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่า

าที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เรา

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ

เมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วนะโดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่นะหรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตัวนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้นะและกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อลายนะส่วนเนื้อลายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อลายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตรงนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ค่าใช้เยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งนะฮะได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได้ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัสเอ็มเป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบๆปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เป็นเยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
0: ะ
1: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได
0: ้นะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนหนึ่งตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
1: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
1: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
0: ะ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation ใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะสามวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่สองเนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
0: ้
1: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
0: ม
1: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
0: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
1: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับ

0: คนที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะฮะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะฮะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
1: ์
0: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได้นะส่วนในคนทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคร
1: ับค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้ อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่าหนึ่งคือมะเร็งเป็นมากด้วยนะสองคือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปนึงในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังนะ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานไปนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได้คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการนะคร
1: ับแล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะ
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ยจะ
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได
1: ้
0: นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อย
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
1: ะ
0: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนน
1: ะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบ

0: อื่นๆอีกไหมคะ
1: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะฮะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะฮะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
0: ้
1: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันแต่กรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
0: ะ
1: ที
0: ่
1: ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
0: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
1: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
0: ะ
1: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้น
0: ะ
1: แ
0: ล้วก็มีอาการคันด้วย
1: แล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
0: ะ
1: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
0: ะ
1: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
0: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีท
1: ี
0: นี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอนะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
1: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
0: ะ
1: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ติดตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
0: นะ
1: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
0: ะ
1: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
1: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมาหากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดแล้วจบหายเลยเนี่ยต รงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการตีบตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
0: โอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
1: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธินะที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าแล้วก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะนะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
0: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: นะคะจะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเมื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
0: ะ
1: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
0: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
1: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
1: ้
0: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
1: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
0: ค่ะนี่ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนนึงที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
1: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
0: ะ
1: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
0: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวาสพ่อฝ้ายมาร์ทเจเจน้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวาสไหมจ๊ะ
1: อยาก
2: จะเกี่ยวกับเราเลยนะครับ
1: ฉันว่าจ๊ะ
0: ไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวาสนี่ anything you'd like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งบ่เก่งบ่หูหูตะวาสวย
0: โอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวาสซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายกันเด้อคะเด้อใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR
5: This paper is so beautiful. There are so many colors to choose from. There's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City Elephant Kingdom in Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce environmental problems within the site and to turn the project into a learning center for students and tourists. The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time and is being accepted especially in other countries that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products.It also reduces environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber. Therefore, it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber. The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft.Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added. Corine can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
5: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from?Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
0: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A. To soften the elephant dung. B. To make the fiber more cohesive. C. To remove mucus, stones, sand,and gravel from the elephant dung. Or D, to whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C, U. กัลยาณวาสกดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
7: C, to remove mucus, stone, sand, and gravel from the elephant dung.
0: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่ incorrectYou guys get to answer. Check up.
5: A. To soften the elephant dung.
0: Your answer. A. ถูกต้องในเคสนี้นะครับเขาบอกว่า ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ So let's move on to our next game Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person was a Republican presidential candidate Clue number two He ledthe country through the American Civil War was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three, this person once said, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four, he pushed for the abolition of slavery. During his presidency, the Confiscation Act was passed.As well as the 13th Amendment of the United States Constitution, which brought an end to slavery. And that, ซีนทอนแม่หนูจะตบไปสองครั้งปากปากแต่หนูได้ให้แค่คำตอบเฉพาะนะจ๊ะมาร์ท
1: อับราฮัมลินคอล์น
0: อับราฮัมลินคอล์นเป็นคำตอบที่200 points is granted yours เรียบร้อยครับไหนข้อไหนที่ทำให้เราตอบอับราฮัมลิงคอล์น
7: Civil War
0: ครับ
7: Civil
0: War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกับตันเมกาข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidents เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300ต่อ0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back, and you're watching See You on the Road Season 2.
1: 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเขาเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหล่าเลยขอให้จอดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
2: หนุ้ยค่ะ
3: หนุ้ยค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
4: มาครับ
0: มาร์ท
5: ตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า
0: The following are vegetables true or false You ready Let's go Cucumber
6: true
3: true
0: Broccoli
3: true
6: true
0: Corn
6: False.
3: True.
0: Green pepper.
3: True.
6: True.
0: Ginger.
6: True.
3: True.
0: Eggplant.
3: True.
6: False.
0: Pumpkin.

0: True.
1: Radish.
0: True.
2: True.
1: Tomato.
2: True.
0: False.
1: Carrot.
0: True.
2: False.
1: Kalayanawat, if you get this game, 300 points go into the can. And that means we're going to need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปนะครับได้5ทั้งคู่ทีนี้How to differentiate between a vegetable and a fruit? นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ So from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองโอ้โหIs there anything you'd like to tell the audience at home? มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า7โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเนี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
3: ต้อง see you on the road ค่ะ
1: แน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา and สิรินธร I ออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tell your friends from สิรินธร
4: สู้นะ
1: โอเคน้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
5: โคราชสู้นะ
6: มินิฮาร์ท
1: นี่เองนะครับโอเค so let's all take a look at this video together and let's see if you can answer the question
7: wowThis one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Pha Tan National Park.
8: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Pha Tan National Park in Ubon Ratchathani is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel.That were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area.Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravel embedded in the folds, resulting in these holes that we now see.
7: This Samun Ru cliff is also part of the Pha Tan Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
1: The question is, what caused the holes in the Samun Ru

0: cliff? Is it A, the water currents that swept away the gravel embedded in the rock? B, the transformation of the Earth crust 55 million years ago? C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments? Or D, the buildup of silica? พร้อมแล้วนะครับ C, you! สิรินธรได้ไปตอบครับ
1: A, the water current that swept away the gravel element in the rock.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่เป็นของเราทันทีครับ Gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ Rocks, stones, gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้ปุ๊บหลุดออกไปคงไว้แต่รู้Alright, the next game worth 200 points that we're about to play is called
2: Who, What, or Where.
0: These are the characteristics of which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarau. Clue number two.Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three. The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่าซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนสิรินธรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่า
3: เล็ด
0: เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to RomanCatholicism. And the last clue for this round, this type of car is the icon of the Philippines and is popular among tourists. It is similar to Thailand's สองแถวตอบไหมครับเรียมน้องโคราชตอบว่า
3: A cab.
0: Cab, your answer is...Incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว Your answer is
1: Tank.
0: Tank is ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
3: Jeep.
0: Jeep เป็นคำตอบที่ Incorrect. Your last chanceสิรินธรจะตอบว่า
1: Rover
0: Rover นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect so nobody nailed this one and the keyword is actually this one right here
3: Jimny
0: Jimny ครับเป็นรถที่นะก็คือรถจี๊ปแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจี๊ป the name Jeep is actually the brand และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์ no people แต่ก็เลยจี๊ปนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere, anytime especially when you're outside the classroomเพราะรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
1: จ
0: ิ๊ปนี่เห็นไหม นั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However for the next game we're gonna have to random Let's randomizeLogic ครับ Mr. Red Mr. Blue and Mr. White meet at a restaurant The first man is wearing a red shirt The second man is wearing a blue shirt The third man is wearing a white shirt Mr. Blue says Look we're all wearing shirts that don't match our names The person wearing a white shirt says Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียมน้อมโคราช ตอบว่า
3: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blueis wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ correct. Okay. ใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you please explain how you got the answer?เริ่มได
3: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์เรดมิสเตอร์บลูและมิสเตอร์ไวท์
0: จ้ะ
3: แล้วคือมิสเตอร์เรดเนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือบลูกับไวท์เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay
3: so and then มิสเตอร์บลูก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่าThe person wearing a white shirt says Mr. Blue is right. The person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่ามี
0: เป็นไปได้แค่
3: Mr. Red กับ Mr. Blue. ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะ wears white, the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
3: yes.
0: Blue ว่าไงจ๊ะ ได้
3: yes.
0: อะไรประมาณนี้
3: yes.
0: เพราะตัดช้อยส์ไปตัดช้อยส์มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
4: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับWe'll see you again next week on See You on the Road Season 2. สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1

0: ดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job?งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor question number twoHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number 3 What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: สารกลาง have a anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R&D อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
8: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
9: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับ

0: คนประเภทนี้มันก็เป็นอยู่ราตรีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
1: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
2: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
4: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
4: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
5: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
4: ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเ
5: ฮ้และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
6: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
7: ไป
2: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
1: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
8: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
4: พร้อม
3: Are you all ready?
9: Ready?
3: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
9: Yeah.
10: Okay. Yes.
3: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
11: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
4: ready
11: thank you ค่ะนะคะเด็กๆค่ะกล้านะลูกสู้ๆมั้ย
4: ส
11: ู้สู้ไม่สู
4: ้
11: ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
12: Hello everybody
13: Hello
12: my name is I'm from south part of Thailand I'm from Phuket yes Phuket is the in province inSouth part of Thailand.
14: But you know, I think it's the biggest island of in
12: yes,
14: Thailand.
12: Yes, it's half
14: right?
12: island around Phuket. It have many like a PP island.
3: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
12: I will be a guide for you. Okay, for
14: Thank
12: free.
14: You.
12: Yes, if you go.
13: Okay, it's a deal. I will come.
5: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
0: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
15: ๆ Hello my name is Pam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
4: oh. Yay.
16: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
15: seldom
5: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
16: Why
15: When I am young, I want my mother to one my mother to kick
1: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
6: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
15: This is the first time I was a guide so I feel excited
3: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
5: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
3: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีที
11: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
3: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
11: เบสิก
3: ที ่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
11: ไปดูคนต่อไป
3: ครับ
7: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
16: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
7: Really?
2: Yes.
7: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English.
5: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
7: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
16: ค่ะ
5: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
2: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
16: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
14: yes and what about food
16: Food.
14: Yes.
16: Yeah, we have own food too. Yeah, it have something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
2: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
16: เนี่ยกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
5: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
11: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
3: ึ่
11: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
7: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
13: Okay,
7: let's go!
9: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yeah, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat.
0: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
2: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert.
10: Yeah.
17: How sweet.
10: In Ayutthaya, we sell on the bone like that.
18: Are you made it?
10: Thai people
18: okay,
10: can.
18: I can one of the plants. But there's an indicator, please don't touch the floor.
10: Please don't touch because it's not real. But
18: that's bad.
10: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
18: I'm hungry.
10: If you can eat plastic.
17: Yeah.
18: In old Thailand?
10: Yeah.
18: You make in old Thailand?
10: Yeah.
17: Is it fruits?
10: Fruits?
17: Fruit.
10: Fruit? No. It's a Thai dish.
18: Are you making
10: sweet? Sweet.
17: But what's the flavor? Okay, everybody, I'm preparing a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
18: Okay.
17: Let's go.
0: Let's go.
5: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
18: but it is fake yeah. What is this
17: canom
18: kluai banana pudding is sweet meat is made from banana
1: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
19: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this?
1: You have to ask the architect.
3: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not?
1: Yeah but next we have to go to Phaniat Chang home.
4: The home of an elephant.
5: Yeah.
4: What are you doing there?
5: With a bike.
4: Yes, with
5: a bike.
4: We go ride a bike to Phaniat Chang.
1: Yes.
4: So
1: let's go.
4: Everyone wants to go to
6: Phaniat
4: Chang.
6: Take a photo first.
1: Before going.
4: Sorry.
5: Can I take this?
1: Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: The phone number of
1: Cat.
8: You have?
1: Patrice, yes.
8: Okay.
9: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันธุ์เช้าพอไปพันธุ์เช้าจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
8: No. Okay.

0: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
1: ดูไอ้เก็ตตัวไอ้ตัวไอ้เก็ตถึงพูดคำนั้นไม่
0: ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
2: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะช่วงแรปอัพ
3: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งนึงโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟคเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
4: น้อง
3: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
4: เป็น AM ยัง
3: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
4: am
3: หนูบอกว่า I was นะคะหน
4: ู
3: ว
4: ่
3: า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
4: 1
3: ดีมากนะคะ
5: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
6: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
5: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
7: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
8: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
9: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราจะเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have a took care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตั๊กแกตั๊กแกกโกนี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองล่ะครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วนะโดดกึ้งกึ้งกึ้งกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไงกระเทียมดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับของสัตว์หลายชนิดเนี่ยนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็ส่งก็สิบกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told me ก็จะแปลอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆนี่นะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกก็แปลอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่า hawker

ั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกกระดินหรือห้ามหาบเร่ขายของอยู่ตามฟุตปาธนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวหนึ่งครับอยากจะฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะและชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า you are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ you are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goose bumps goose bumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับลอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duckแต่คำว่าดักนอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอกดักดักคุณก็บอกวัดว่าปุ๊บนะฮะตีเรียบร้อยเลยครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ดักแปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับดักก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะดักก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อตหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to pot ถามว่ามันมายังไงฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมานะฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อตหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chickไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่เนี่ยนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnapคำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอกว่า take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเลียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยจะชอบลอกเลียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse เนี่ยนะครับ so while the cat's away

The mice will play แมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมจะเอาไปขยายนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งต้องไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือแรดก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god bat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้แรดก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่แรดนอกจากแปลว่าหนูสกปรกแรดยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนั่นนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bearwith the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะpuppy นั่นเองครับ puppy พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาด้วยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งจะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่นึงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่นึงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งเขาจะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองครับเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริส we are fishing ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนจะยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝ
รั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ sharkซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชากเอียนนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่า shark fin ครับดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึน so shark fin ก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่า loan shark loan shark เหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่า loan shark อย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรืออาจจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับ sealซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแปลว่าการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะอุ้ยอุ้ยแล้วก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark horse ม้ามืด Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy back นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pigที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูดก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่คาเมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูดนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบไรโน่ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอเนี่ยนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ไรโน่คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดไงล่ะจ๊ะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับRhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับ
อย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยนะครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากจะฉลาดเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลอะไรครับ open a can of worms ก็แปลอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับopen a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอยากจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า i have butterflies in my stomach i have butterflies in my stomach ท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ i have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิวๆท้องมันจะวิวๆนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

0: Think.
1: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
2: thin
1: อุ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
2: thinking
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: Thursday
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
2: the
1: โอเคอ่ะต่อไป
2: that
1: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น
2: they
1: โอเค
2: those
1: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
2: these
1: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: Queen Sirikit, the Queen Mother, in the capacity of her personal guard, to visit rural areas in the southern border provinces, especially areas under the patronage of the Royal Development Projects and the support foundation of Her Majesty Queen Sirikit. Cooperation in each of the communities, which provides harmonious support regardless of ethnicity or religion, reflects on the success and strength of the communities in accordance with His Majesty the King's royal aspirations.
1: รื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ 17 คนค่ะก็มาทําสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนํากันถ้าใครทําไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทําให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดําเสร็จแล้วเราก็มีงานทําได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: This close-knit Wat Praput community was successfully established when the villagers, who had mostly kept to themselves before, gradually joined the local weaving group that their majesties set up in 1976 to provide local people with a new source of supplementary income. In the past, local people wove textiles for domestic use only. This practice changed when His Majesty King Phumipon Adunyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, made a royal visit to the community and saw the woven fabric laid on the ground for their majesties to walk on.
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธมุสานี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่ 11 หลังจาก 11 หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น 50 กว่าตอนนี้มีอยู่ 80 กว่าคนที่ทออยู่
0: From that day on, their weaving and embroidery skills have increasingly been on display to the outside world. Love and strong bonds have emerged from collaborative handicraft making and have steadily built a strong community from the inside out. Piece by piece, each woven textile is passing the power of solidarity to the members of the Chit Asa 904 project, which His Majesty the King had launched to put great emphasis on working for the public good, putting the nation's interest before their own, and to establish a caring society that is readily apparent.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม Professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ Professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ Professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ All right ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
1: ถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! โอ้ย น้องจุ้ย เก่งมากเลยค่ะ น้องจุ้ย เข้ารอบไปแล้วที่ไมค์สับได้เลย Yay! เอาละค่ะ ใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์สับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
7: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
8: Yes.
0: All right. Your word is network.
8: N-E-T-W-O-R-K
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ เลมอน ไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะ เย้ ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไป หมายเลขมาค่ะ และคนต่อไปก็คือหมายเลขสิบห้าค่ะ 5ชื่ออะไรคะ
6: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
6: S-E-V-E-R
0: Incorrect, I'm sorry The correct way to spell

0: service is service.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
2: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
2: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
2: คร
1: ับ
0: Your word is person
2: P E R S O N
0: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
2: บ
1: ุ
2: คคลคร
1: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลขยิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
3: UNDERSTAND understand
0: Okay your answer isCorrect! Good job!
1: เก่งมากเข้ารอบไปดิไปเตยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูกProfessor?
0: Your word is document.
3: D-A-R-K-C-U-M-E-N-T.
0: Your answer is... Incorrect, I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
1: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขสามค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลขสามชื่ออะไรลูก
2: แทนครับ
1: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
2: สิบ
1: ขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
0: Your word is Wednesday.
2: W-E-D-N-E-S-D-A-Y.
0: Okay, your answer is... Correct! Good job!
1: โล่งออกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะSilent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
0: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
1: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
4: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์

0: รียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
2: ศิริราชมูลนิธิครับ
1: เพราะอะไรลูก
2: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
1: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
3: บ้าน
1: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: We will start now Table
3: Pass
4: Door
3: D-O-O-R
4: Pool
3: Pass
4: Roof
3: R-O-O-F
4: Fence
3: F-A-N
4: Fence
3: F-A-N-S
4: Fence
3: Pass
4: Kitchen
3: K-I-T-C-H-E-N
4: Wall
3: W-A-L-L
4: Bedroom
3: B-E-D-R-O-O-M
4: Restroom
3: R-E-S-T-R-O-O-M
4: Backyard
3: Pass
4: Table
3: T-A-B-L-E
4: Pool
3: P-O-O-L
4: Fence
1: โอ้โหสโลเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
4: Fence which is spelled F E N C E
3: Fence
1: แปลว่าร
3: ั้ว
1: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
3: ก็ฟังเป็น Fence
1: อ๋อฟังเป็น Fence
4: The last word backyard and that is spelled B A C KJust like back and yard, Y-A-R-D.
1: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
2: ไม่รู้ค
1: ่
2: ะ
1: 8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากเลยนะคะเชิญไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
5: 3ค่ะ
1: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
5: ครัวค
1: ่
5: ะ
1: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now Sink
3: S-I-N-K
4: Dish
3: D-I-S-H
4: Bowl
3: B-O-W-L
4: Bin
3: B-I-N
4: Pan
3: P-A-N
4: Spice
3: Pass
4: Tray
3: T-R-A-Y
4: Pot
3: P-O-T
4: Kettle
3: K-A-T-T-L-E
4: Kettle
3: Pass
4: Rice cooker
3: R-I-C-E C-O-O K-E-R
4: Spice
3: S-P-R-I-T
4: Spice
1: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
3: S-P-I-C-Y
1: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
4: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
1: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
4: The other word was kettle And that is spelled K-E-T-T-L-E.
1: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
5: 9ครับ
1: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
5: ครับ
1: เรารู้พวกfeeling ต่าง
5: ๆก็รู้อยู่ครับ
1: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now angry
5: A N G R Y
4: brave
5: B R A V E
4: calm
5: again
4: calm
5: pass
4: mad
5: again
4: mad
5: M A N
4: mad
5: MAD
4: lazy
5: LAZY LAZY
4: shy
5: SHY
4: proud
5: again
4: proud
5: PROUD
4: fear
5: FWEL
4: fear
5: FREE
4: fear
5: pass
4: happy
5: HAPPY
4: cheerful
5: C H E E R F U L
1: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
5: น่าจะ C A L M
1: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
5: น่าจะ F E A R
1: ถูกต้องEAR แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
6: เลข4ค่ะ
1: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundry laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
6: การซักรีด
1: ค่ะใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
6: ค่ะ
1: let's play spelling
4: we will start now shirt
6: S H I R T shirt.
4: Iron.
6: I R O N.
4: Dryer.
6: D R Y E R.
4: Socks.
6: Pass.
4: Wash.
6: W A S H.
4: Hanger.
6: H A N G E R.
4: Dress.
6: D R E S S.
4: Gloves.
6: Pass.
4: Detergent.
6: Pass.
4: Washing machine.
6: W A S H I N G M A C H I N E.
1: Yeah. หมดเวลาพอดีแล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
4: She skipped socks, which is S O C K S.
1: Socks.
6: ฟังไม่กับหมาก
1: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
6: ถุงเท้า
1: ถุงเท้า
4: The last word is detergent and that is spelled D E T E R G E N T
1: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูกหมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
2: ไม่ได้เลย

0: ทำไมอ่ะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
1: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Lab
1: L-A-M-P
2: Lab
1: L-A-M-B
2: Lab
1: Pass
2: Atom
1: A-T-T-E-M-P-T
2: Atom
1: Pass
2: Brush
1: B-R-U-S-H
2: Dropper
1: D-R-O-P-P-E-R
2: Beaker
1: B-I-G-G-E-R
2: Beaker
1: B-E-A-K-E-R
2: Oxygen
1: O-X-G-I-T
2: Oxygen
1: O-S-Y-G-E-N
2: Graph
1: G-R-A-F
2: Graph
1: Pass
2: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: Alcohol is spelled A L C O H O L
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
3: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
2: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it AtomBut it's actually A-T-O-M, but it's still pronounced Adam.
0: ไม่เป็นไรนะน้องแทนเพราะว่าวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around.
0: Good morning.
5: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think about what are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them.Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphone has a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria.Right? Because we infect the mosquitoes, and the mosquitoes infect us. So what can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much, and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination.Our colleagues in the Faculty of Tropical Medicine, and particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Thak province. And they wanted to have a way to track people's movements so we could start to understand how is that related to malaria infection.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งใน1จานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ามาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผม สน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเราครีเอทฟู้ดแล็บซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่าแลคโตวีแกนเดมิเกรสเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกลสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ผักก็พื้นบ้านเลยต้นหอมผักชีหอมเปหอมแดงพริกย่างให้สุกโขลกให้ละเอียด

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพา

แล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เราก็

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call it the back filters, that most of the dust that can be trapped inside, right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ผืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะ

0: แล้วก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกจะมีอาการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทำให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ำมูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
1: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
0: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
1: Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system, using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
2: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters. And then a smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะ

0: แล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่น
0: ะ
1: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
0: ะ
1: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตรงนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
0: ะ
1: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอ
0: ะ
1: ไรอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อลายนะส่วนเนื้อลายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อลายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตรงนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
0: ะ
1: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได
0: ้
1: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เป็นเยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
0: ะ
1: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนนึงก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได
0: ้นะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้าย

0: แต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้มั้ยคะ
1: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะฮะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
0: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
1: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
0: ะ
1: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะ3วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
0: ้
1: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็ชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
0: ม
1: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
0: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
1: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะฮะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด์ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได้นะส่วนในคนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
1: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่า1คือมะเร็งเป็นมากด้วยนะ2คือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
0: ะ
1: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองเนี่ยอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
0: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปนิดนึงในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
1: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
0: ค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
1: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะฮะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรัง
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะ

0: ทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงวัคไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานไปนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
1: ้
0: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีน
1: ะ
0: ถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการ
1: แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่า
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพ
1: ิ่
0: มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ยจะ
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะฮ
1: ะ
0: มะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได
1: ้
0: น
1: ะ
0: ของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตาแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วนะโดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนน
1: ะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได
1: ้
0: นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็ก
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งน
1: ะ
0: ในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก
1: ็
0: คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำด
1: ี
0: ตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำ

0: ีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรแบบผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการติดตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้น
1: ะ
0: แล้
1: ว
0: ก
1: ็มีอาการคันด้วย
0: แล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอนะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ติดตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
1: นะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมาหากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดแล้วจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการติดตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
1: ะ
0: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
1: ะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมคะที่คนนี้ทานกัน
0: ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็น

0: ปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
0: ้
1: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะแต่เป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: ทีนี้ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสายสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะฮะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: From many canals around Bangkok.
1: ผมอยากใช้คำว่าทรงสั่งสอนพวกเราองค์ดีแบบว่าเราทำในสิ่งที่ใกล้ๆเราก่อนผมจำพระแสรับสั่งได้ว่าแม้แต่ตัวเราหมายถึงพระบาทสมเด็จก็ต้องทำเหมือนกันแล้วทำในหน่วยงานของเราแล้วค่อยๆออกไปสู่ข้างนอกข้างนอก
0: The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteer to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
1: ท่านเห็นต้นแบบของโครงการจิตสาธารณะวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
2: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี
3: ้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
4: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: From the initiation of the Jit Asa Good Deeds from the Heart Project in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์พ่อฝ้ายมาร์ทเจเจน้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ไหมจ๊ะ
1: อยากเกี่ยวข้องกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าไหว
0: จ้ะไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ anything you like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งกว่าหู
0: แ
3: ต่ว่า
0: สวยโอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายคะแนนใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR

ตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back and you're watching See You on the Road Season 2 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหล่าเอ้ยขอให้จัดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
1: หนุ้ยค่ะ
2: หนุ้ยค่ะ
0: กระดาษที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
3: มาร์ทครับ
0: มาร์ท
4: ตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า
0: The following are vegetables true or false you ready let's go cucumber
5: true
2: true
0: broccoli
2: true
5: true
0: corn
5: False.
2: True.
0: Green pepper.
2: True.
5: True.
0: Ginger.
5: True.
2: True.
0: Eggplant.
2: True.
5: False.
0: Pumpkin.
5: True.
2: True.
0: Radish.
2: True.
5: True.
0: Tomato.
5: True.
2: False.
0: Carrot.
2: True.
5: False.
0: กัลยาณวัฒน์ If you get this game, 300 points go into the can.And that means we're going to need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองOh, is there anything you'd like to tell the audience at home? มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า 7 โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเงี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
6: ค่ะ See you on the road ค่ะ
0: แน่นอนนะฮะอ้าวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาแอนซิรินทร I ออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tellyour friends from Sri Inton.
7: Suin Susunya.
0: Okay. น้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
8: โคราชสู้กันนะ
0: มินิฮาร์ทนี่เองนะครับโอเค So let's all take a look at this video together and let's see if you can answer the question
9: Wow, this one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Patan National Park.
1: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Patan National Park in Ubon Ratchathani, is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel that were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area. Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravels embedded in the folds, resulting in these holes that we now see.
9: This Sanmen Ru cliff is also part of the Patan Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes in the Sanmen Ru cliff? Is it A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock? B, the transformation of the Earth crust 55 million years ago? C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments? Or D, the buildup of silica? พร้อมแล้วนะครับ C,
3: you
0: สิรินทรได้ไปตอบครับ
5: A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock.
0: ข้อ A เป็นคำที่
3: เป็นของเราทันทีครับ
0: gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ rocks stones gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้ปรึ๊บหลุดออกไปคงไว้แต่รู้ All right, the next game worth 200 points that we're about to play is called
7: Who What Where
0: These are the characteristics of which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarau. Clue number two. Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three. The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่า
6: โ
0: คซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนสิรินธรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่า
6: เล็ด
0: เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism And the last clue for this round This type of car is the icon of the Philippines and is popular among tourists. It is similar to Thailand's สองแถวตอบไหมครับเรียมน้องโคราชตอบว่า
6: A cab.
0: Cab, your answer is incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว Your answer is
5: Tank.
0: Tank is
3: ผิดครับ
0: น้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
6: จีบ
0: จีบเป็นคำตอบที
3: ่ Incorrect.
0: Your last chance. สิรินธรจะตอบว่า
5: Rover.
0: Rover นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect. So nobody nailed this one. And the keyword is actually this one right here.
6: Jimmy.
0: Jimmy. Jimmy. Oh, Jimmy ครับเป็นรถที่นะก็คือรถจี๊ปแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Jeep the name Jeep is actually the brand และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปแต่ก็เลยจิ๊บนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน you could learn anywhere anytime especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
5: จ
0: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ you guys are still very young so there's plenty of time to learn however for the next game we're gonna have to random let'sRandomize. Logic, ครับ Mr. Red, Mr. Blue, and Mr. White meet at a restaurant. The first man is wearing a red shirt. The second man is wearing a blue shirt. The third man is wearing a white shirt. Mr. Blue says, look.We're all wearing shirts that don't match our names. The person wearing a white shirt says, Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียม น้อม โคราชตอบว่า
6: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ Correct! โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you pleaseExplain how you got the answer. เริ่มได
6: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์ red มิสเตอร์ blue and มิสเตอร์ white
0: จ้ะ
6: แล้วคือมิสเตอร์ red เนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือ blue กับ white เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay.
6: so and then มิสเตอร์ blueก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. Blue is right the person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่าม
0: ีเป็นไปได้แค่
6: Mr. Red กับ Mr. Blue ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะwears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
6: yes
0: blue ว่าไงจ๊ะนายอะไรประมาณนี
6: ้
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
6: ก็ขอกำลังใจทุกคน

0: ะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับ We'll see you again next week on See You on the Road Season 2สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษ

0: ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วไงหนูเคยครั้งหนึ่งค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
1: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ด้อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
1: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
1: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
5: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
2: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปรมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปรมอยู่ราตรีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
6: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
0: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
5: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
7: ล้า
5: พร้อมไม่พร้อม
7: พร้อม
5: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
1: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
7: ทัวร์
1: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกมาแล้ว
9: บ
8: ้า
10: Yeah.
0: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
4: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: พร้อมไหมพร้อมนะ
7: พร้อม
5: Are you all ready?
3: Ready?
5: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
5: Okay. Let's go! Take the bus. นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
9: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
10: ready
9: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
10: ส
9: ู้ไม่สู
10: ้
9: ดีมากค่ะ
5: พร้อมแล้วเริ่ม
11: Hello everybody
3: Hello
11: My name is Harat I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
8: But you know, I think it's the biggest island of in
11: yes,
8: Thailand.
11: Yes, it's half
8: right?
11: island around Phuket. It's have many like a PP island.
5: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มน้อยหน่อยเริ่มน้อยหน่อย
11: I will be a guide for you. Okay, for
8: Thank
11: free.
8: You.
11: Yes, if you go.
12: Okay, it's a deal. I will come.
1: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
2: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
13: Hello, my name is Prem. I am from Nakhon Ratchasima, the northeast of Thailand.
10: Oh. Yay. Prem!
14: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
13: Seldom.
1: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
14: Why?
13: When I am youngI want my mother to pick.
6: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
15: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
13: This is the first time I was a guide so I feel excited
5: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
1: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
5: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีที
9: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
5: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
5: ที ่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
9: ไปดูคนต่อไป
5: ครับ
16: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a templeThere is the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.
14: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
16: Really?
8: Yes.
16: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
1: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
16: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
17: ค่ะ
1: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
0: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
17: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
8: yes and what about food
17: food.
8: Yes.
17: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรียกอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายากเนี่ยกลัว but it can do just in the หน้าหนาวin the cold weather
1: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
5: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
9: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
5: ึ่
9: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
5: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
7: Siam or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
12: Okay.
7: Okay, let's go.
18: Hey, everybody.Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
17: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
7: How sweet?
17: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
12: Are you ready?
17: Thai people can
12: I can board off the plane. But there's an English tip. Please don't touch the boat.
17: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
12: I'm hungry.
17: If you can eat plastic.
7: Yeah.
12: In old Thailand.
17: Yeah.
12: You make in old Thailand.
17: Yeah.
7: Is it fruits?
17: Fruits?
7: Fruit.
17: Fruit? No. It's a Thai dessert.
12: Are you making
17: sweet?
7: But, what's the flavor? Okay, everybody, I have prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
12: Okay.
7: Let's go.
17: Let's go.
1: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
12: but it is fake what is this canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
6: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
19: Good morning how are you just what's your

0: เยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าคืออะไรยังไงบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะThis is a Wattaram that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Phaniat Chang
5: home
1: the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: yeah Phaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: or? Yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Phaniat Chang
1: yes so let's go
4: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, yeah. Before going.
4: Sorry,
5: can I stay to take
1: this? Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: Do you have the phone number of
1: Cat?
8: You have
1: Patrice yes
8: okay เดี๋ยวต้องโทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทั้งเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
8: No. Okay. Best. Best. อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them later?
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ้ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟก not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
6: น้อง
7: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
6: เป็น AM ยัง
7: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I am หนูบอกว่า I was นะคะหน
6: ู
7: ว
6: ่
7: า it's the first time I was a guide

0: ันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่1ดีมากนะคะ
1: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
2: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
1: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
3: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
4: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
5: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราจะเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have a took care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตักแกตักแกกโกนี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองล่ะครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วนะโดดกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง tuckertern ดังนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของสัตว์หลายชนิดนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะและถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์

ง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งเขาบอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบก็อสซิปกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งเขาจะบอกว่า a little bird told mea little bird told me ก็จะแปลว่าอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกสมองนกก็แปลว่าอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วกราแก้วจ๋าแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะสตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่าHawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกดินหรือห้ามหาบเร่ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า you are a goose boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ you are a good boy so goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะครับว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับเนี่ยครับรอยขลุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck คุณก็บอก what what boom นะฮะเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะถ้าผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนป๊อด chicken out ก็คือ verb to ป๊อดถามว่ามันมายังไงฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมาแล้วฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะแปลว่าป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะ

ก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chick ไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆ นะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่เนี่ยนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttlecock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttlecock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnap คำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอก take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครที่ชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse เนี่ยนะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายเนี่ยนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งตองไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratrat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเนี่ยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างนั่นนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bearwith the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับต่อไปก็คือเรื่องราวของสุนัขกันบ้างดีกว่าครับหมาเองครับอย่าลืมครับ dog ต้องออกเสียงดีๆนะครับ dog นะครับไม่ใช่ dog นะฮะถ้าออกเสียงว่า dog เนี่ยนะฮะจะแปลว่าเอาเรือนะครับไปเทียบท่าไปจอดเรือนั่นเองครับ dock the boat นะฮะต้องออกเสียงว่า dog นั่นเองครับ dog dog ก็คือหมาครับลูกหมาไม่ใช่ baby dog นะฮะพัปปี้นั่นเองครับพัปปี้พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาเนี่ยนะฮะเมาบางทีผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่นิ่งภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่นิ่งฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside

ะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองฮะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishy fishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ he looks fishy she looks fishy หรือว่า it smells fishy แปลว่ามันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นฮะวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย what are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ sharkซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าชาร์กฟินครับดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึน so ชาร์กฟินก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรือจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับซีลซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแล้วการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำก็ได้นะครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลว่าอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark horse ม้ามืด Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาปกินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggy back ครับ piggy backนะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating

like a pig. ที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะpigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูฐก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่ caramel นะฮะ caramel ก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูฐนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายแต่ชื่อนักร้องแรปอย่างนี้นะครับโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนกรูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบไรโนก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอนนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับplasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดกันละจ้าฮะจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับ rhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรือว่าอุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนกันครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายๆท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics ก็จะแปลอะไรครับ open a can of worms ก็แปลอะไรหนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันมาเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับ open a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอาจจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomachท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิววิวท้องมันจะวิววิวนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมละครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: Cheers

0: เงินลาบ
1: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
1: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
1: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
4: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single biteAt Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
1: Yeah.
8: Nice. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, eat, right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีเดียม186-200

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Piravish Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝดครับ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Tanavaskar Thon, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะคร
0: ับ2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
3: ring
0: เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault
3: vault
0: โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel bars
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
0: โมเดล which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูคร
0: ับ โนวา which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลย

0: เอ้ยอันไหนเล่นยากที่สุด
1: ผมคิดว่าเป็นบาเดียวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
1: ปอครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกแบบจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
2: ให้หนึ่งนะคะถ้าเรา dog flick flag ค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลัง
0: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back hand spring
2: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว hand spring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back hand spring
3: back hand spring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
2: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back hand spring พร้อมไปโอเคโปรมือนะครับเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่าlanding ถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
2: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
3: round off back somersault
2: hero ค่ะ
0: hero สู้ ready steady goOoh, clean landing. เก่งมากฮีโร่ High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
3: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
3: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
2: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse.
1: Pommel horse.
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
1: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
3: scissor pose
0: ท่าที่2
2: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
3: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากพร้อมเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
1: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมฮีโร่นี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
1: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจกรีขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับถ้าไม่ถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
1: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับแล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
2: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
2: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
1: จะมีแบบช่วงไหนแบบช่วงของไก่อันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมาหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อกายด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะ

0: อายุ18ขึ้น
1: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: 10ขวบเอง
0: โอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
1: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้อง2คนเนี่ยเราเน้นในด้านของการออกกําลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกําลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
3: คือนิโวเพราะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: เพราะผมเห็นแม่ของผมในการผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
4: inspiration
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
3: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าอย่างเงี้ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
3: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
3: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
1: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
1: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่า
5: ให้กล้ามเนื้อ
3: คนผิวดำครับจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
1: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าม
4: uscle
0: Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล Can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
1: นิดนึงไหมคะ
0: โ
3: อ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ
6: Oh no
0: เป็นไง
7: กดไม่ลงเลยค่ะ
0: กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
1: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
1: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
3: front
0: double
3: bicep
0: hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
1: ท่าที่2นะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่เรียกดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
1: front lateral นะคะ
0: feature
1: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อด้านหน
0: ้
1: า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับก็ถือว่าก็เป็นปีก
1: ต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วี side chest
3: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
1: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
1: ค่ะต่อไปท่าที่4ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล back
3: back
0: double
3: bicep
0: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
0: าที่สองแล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้ด้านหลัง
1: back
0: lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
3: back lateral
0: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่หกค่ะซ้ายไตสิกหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
3: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ six pack
1: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
3: abdominal
0: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
3: abs
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
1: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
0: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
3: Yes.
0: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: ครับข้อ4 body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ4 body height นั้นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับประทับใจมากแต่ทีเจก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักพากย์ต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักพากย์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เงี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องพากย์ก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทพากย์ที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปพากย์ให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองพากย์แล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องพากย์หนึ่งสองสามเงี้ยห้องสองเขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองพากย์ดูอ่ะลองอ่านซิอ่ะทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
0: ื่อง เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ7-8ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาพากย์เองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์นู่นคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราพากย์ด้วยนะคะพอเราพากย์แล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็ พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมพากเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลพากไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากที
0: ม
1: ก็คือพากทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
0: ะ
1: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
0: ว้าว
1: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
0: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
1: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
0: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
1: ใช่ๆค่ะแต่ว่า

0: หลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงาะคือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ะแล้วแอมก็โอเคคํานี้คือมันจําขึ้นใจแล้วแอมก็ทํามาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาระชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าก็ชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: ถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: ประจำเลยใช่ไหม
0: เ
1: วลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพักกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ย เราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อ่ะไหนลองกลับบ้านไปทำซิ อยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทําได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ใช่คือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอะอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันเยอะนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี้เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอ่ะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอ่ะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มด ลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้ก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขียวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
4: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: คุณลูกว่าอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
1: ้
0: ค
1: ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เ
0: นาะใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
1: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนมั้ย
0: ใช่ค
1: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองน
0: าที
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช
1: ่แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้น่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอ่ะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องเนี่ยพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั่นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะ

ขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษตาที่เราซื้อประกันสัก1กรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He was clipped by a car while he crossed the street. He was clipped by a car while he crossed the street. เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าล่ะค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

กันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fire กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตำหน้าหนังสือนะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองกลับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไวบางคนวิ่งเลี้ยงดีแทบตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงแล้วมันอ่ะมันได้อ่านคนอ่ะ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก
3: ก่อนหน้านี้คือแบบเราเคยเห็นไอซ์ฮอกกี้แบบผ่านตามแบบทีวีหรือได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบกีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าคอมมูนิตี้ที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือพอแบบเรามาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่นุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากลองที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้คือเราต้องสเก็ตให้ได้ก่อนเราต้องไปเริ่มจากแบบเบสิกของการแบบทำไอซ์สเก็ต
1: แน่นได้อีกแล้วเราจะคอนโทรลเท้าได้ดีขึ้นไปเวลาเลี้ยวงอเข่าครับงอเข่าบิดไหลนิดนึงเวลาเลี้ยวบิดไหลทีเดียวดีใช้ได้อันนี้เดี๋ยวหัดเบรกนิดนึงคราวนี้พี่อยากได้อย่างเงี้ยรอบลานเอาแค่รอบเดียวเพราะมันจะเหนื่อยเนี่ยดูนะสเก็ต1 2 3ไหลก่อนไหลแล้วลองเบรกให้หยุดยามนับ1ถึง4ให้หยุดอ่ะเนี่ยไหลมา1 2 3 4ให้หยุด
3: คือพอเริ่มสไลด์ได้แต่ว่าแบบเบรกมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากขาในการเบรกอะซึ่งมันเหมือนมันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าท่าเริ่มถูกแล้วเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมแบบแรงของเราไม่ค่อยได้แบบมันก็จะมีท่าที่เหมือนแบบโพสเจอร์เราไม่ค่อยชินเช่นว่าพอมันเบรกปุ๊บแล้วมันต้องเอียงไหลเพื่อทิ้งน้ำหนักมาเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองสไลด์ต่อดีกว่าให้พี่นุ้ยช่วยดูต่อพอได้เริ่มลองเบสิกที่เราได้สเก็ตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่นุ้ยเขาก็ให้มาเจอกับโค้ชคิมที่เป็นโค้ชที่สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยซึ่งโค้ชคิมนี่ก็สอนผมตั้งแต่เบสิกเลยว่าการจับไม้ของไอซ์ฮอกกี้จะเป็นยังไงการที่เราจะต้องทรงตัวหรือวางโพสเจอร์เวลาที่เราเล่นไอซ์ฮอกกี้มันควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเรียกว่าใช้ไม้ในการแบบเลี้ยงลูกจับลูกว่าเราควรจะต้องแบบจับยังไงตีไปยังไงได้ลองทำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนที่เราไปเล่นฟอร์บอลว่ายากแล้วนะเจอไอซ์สเก็ตไปนี่โอ้โหยากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้ในการแบบค่อยๆเลี้ยงไปได้มันเริ่มแบบสนุกขึ้นเพราะว่าพอมันจังหวะมันได้มันเหมือนแบบเฮ้ยบางจังหวะมันเหมือนเราลอยได้ตะกี้พี่นุ้ยให้ผมแบบลองไถหรือฟื้นสเก็ตไปเบื้องต้นแล้วครับ
4: ครับ
3: แต่ต่อไปอยากลองดูฮอกกี้ครับว่าถ้าจะเริ่มต้นแบบเบสิกสุดๆเลยต้องเริ่มยังไงดีครับจับไม้ยังไง
4: จับไม้ก็มือข้างบนอยู่ฝั่งนั้น
3: ตรงนี
4: ้มือล่างอยู่ตรงกลาง
3: โอเค
4: พยายามแบบเลี้ยงลูกพักมาแบบนี้อันนี้เริ่มเบสิกเลยแบบพาฟิวลูกพักขาผิวไม้หลังจากนั้นก็สเก็ตไปด้วยไปกับลูกพักด้วย
3: เริ่มสเก็ตไปด้วย
4: ใช่ใช่เริ่มวิ่งไปแต่เราต้องพยายามใช้ลูกพักที่อยู่แบบเต็มไม้เต็มหน้าไม้ถือตะลูกพักไม่เด้งข้าม
3: มันจะปวดหลังนิดนึงใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่ใช่คือว่าเราต้องก้มคือว่าเหมือนแบบเราต้องเอาบาลานซ์ลงมาข้างล่างคือแบบบาลานซ์ต้องอยู่ข้างล่างอยู่เองส่วนไปพยายามเอามือข้างบนทำแบบเหมือนอันนี้

0: โทรไม
1: ้อันนี้เป็นตัวคอนโทร
0: ใช่ตัวคอนโทรเหมือนตอนยิง
1: โอเค
0: ตอนยิงหรือรับลูกพักหรือสองลูกพักตอนนั้นต้องใช้มือล่างเยอะกว่าลูกพักอยู่ไกลจากตัวเราเราก็ต้องเอาเลื่อนมือล่างให้มาข้างบนตอนลูกพักอยู่ใกล้ๆตัวก็มือล่างจะมาตรงข
1: ้
0: างล
1: ่
0: าง
1: ถ้าลูก
0: กันฝั่งซ้ายมือล่างจะอยู่ข้างบน
1: ถ้าไกลหน่อยจะมือจะขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันจะได้มีไม้จะได้ยาวขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ครับคอนโทรลลูกพักที่ไวเราได้ฟิลที่ลูกพัก
1: เราก็รู้สึกว่าจริงๆพอเรามีไม้อ่ะมีไม้ฮอกกี้อยู่กับตัวรู้สึกว่าการทรงตัวมันง่ายกว่าตอนที่เราสเก็ตเปล่าๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาคอยค้ำให้เราแบบมีการถ่ายน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเราคล่องขึ้นแต่ว่าท่าก็ไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกตอนที่เราทำซึ่งพอได้ฝึกเลี้ยงลูกกับโค้ชคิมไปๆมาโค้ชคิมก็ให้มาฝึกสเต็ปต่อไปคือการรับส่งลูก
0: ส่งลูกพักแบบนี้เหมือนเอาไม้ไว้ข้างหลังลากลูกพักส่งมาให้ใช่

0: แป๊บนึง
1: พยายามเอาไม้มาข้างหลังนิดนึงลากลูกพักด้วยลากลูกพัก
0: ก็คือเป็นการแบบตีไปแล้วเราก็ต้องคอยรับเปิดหน้าไม้รับพยายามดึงก่อนตีคือเราต้องดึงลูกมาข้างหลังแล้วก็ลากไม้ไปในการส่งกลับไปเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็สุดท้ายพอได้แล้วเราไปลองสเต็ปต่อไปกันดีกว่าก็คือได้ไปลองการยิงประตู
1: เดี๋ยวนี้เราจะฝึกเบสิกยิงเราจะเลี้ยงลูกพักวนโคนกลับมายิงเลี้ยงลูกพักที่เราทำตรงนั้นเหมือนการเลี้ยงวนกลับมาขึ้นมาลากลูกพักยิง
2: วนขึ้นมาย
1: ิงเยี่ยมพยายามลากลูกนิดนึงตอนยิงพยายามลากลูกพัก
0: พักก่อนแล้วค่อยยิงใช
1: ่ไหมใช่ใช่เอาแรงจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยตอนยิง
0: โค้ชเขาจริงถ้าจะเล่นฮอกกี้ให้เป็นแบบแข่งทีมได้มันอาจต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ต้องใช้เวลาหลายเดือนต้องได้เบสิกต้องแบบแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นไปเล่นฮอกกี้ได
0: ้แต่วันนี้เราลองเบสิกแบบเบื้องต้นสุดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: เราก็อาจจะทำได้แค่ลองเล่นเกมชาเลนจ์ดูว่าวันนี้ถ้าผมเลี้ยงแล้วก็ยิงประตูโดยมีน้องเป็นโกให้เนี่ยจะทำได้สักกี่ลูกไป

ต้องรีบลากลูกพักแรงๆ3ใจเย็นๆใจเย็นๆมาใกล้ๆกอลากลูกยิง

0: ค่า
1: เท่าไหร่ครับ
0: ค่าโลก
1: ค่าโลก
0: เหนื่อยไหม
1: ตอนนี้นะครับก็ชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปได้5ลูกแรกๆคือเราใจร้อนอ่ะเหมือนพอเราใจร้อนแล้วทุกอย่างมันแบบมันโลกไปหมดเลยการเลี้ยงก็คือแบบทรงตัวไม่อยู่ลูกแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บเวลาเราจะจับลูกเพื่อยิงเงี้ยมันก็เสียจังหวะมันก็เลยแบบยิงไม่เข้าแต่ตะกี้แบบพอโค้ชชิมบอกว่าการเล่นแบบไอซ์ฮอกกี้เนี่ยบางทีการจะทําประตูอะไรเงี้ยทุกๆอย่างน่ะมันต้องใจเย็นๆมันต้องค่อยๆไล่จังหวะมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเราค่อยๆใจเย็นๆตั้งแต่แบบเราเลี้ยงลูกค่อยๆแบบไหลค่อยๆจับองศาตั้งลูกแล้วก็แบบเบรกลูกก่อนจะยิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังวิธียิงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยแม่นเพราะมันต้องลากไม้อะไรเงี้ยปวดหลังล่างมากตอนนี้เพราะมันต้องย่อตลอดเวลาก็เลยอาจจะแบบทำได้แบบไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าได้ตั้ง5ลูกก็เกินคาดอยู่ซึ่งพอคุยกับโค้ชคิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ 1-2 ชั่วโมงมันแบบมันเพียงพอต่อการเล่นหรือการมาลองไหมจริงๆมันไม่พอถ้าเราอยากที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเล่นได้แบบเป็นเกมเป็นแบบผู้เล่นจริงๆอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องปูเบสิกอย่างแรกเลยคือเรื่องของการฝึกเบสิกของไอสเกตที่ต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อยนะ2 3 4เดือนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่ออย่างน้อยถ้าเราแบบรู้วิธีการเราคุ้นชินกับการที่แบบอยู่บนไอสเกตแล้วก็อยู่บนน้ําแข็งเนี่ยมันจะทําให้การเคลื่อนไหวในการเล่นไอซ์ฮอกกี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเบสิกแรกเราแข็งแรงปุ๊บการที่เราเริ่มจับไม้การที่เราเริ่มมีลูกเนี่ยเหมือนพื้นฐานเราแข็งแรงแล้วอะเราไม่ต้องกังวลว่าแบบเดี๋ยวเราจะล้มจากการเล่นไอซ์สเก็ตมันจะกลายไปว่าเราจะจับไม้ยังไงให้ถูกต้องเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้คู่ต่อสู้แย่งเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกยังไงให้คล่องและรวมไปถึงยิงยังไงให้แรงมากกว่ามันก็เลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะเล่นถ้าสมมติเราอยากที่จะจริงจังกับมันอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสได้ดูน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยเขาเล่นทีมกันจริงอันนี้เขาเป็นแข่งแบบปกติแล้วครับพี่เนย
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแข่งทีมอะค่ะ
1: แข่งทีมมันเล่นทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็จะมีฝั่งละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูฝั่งละคน
1: อย่างคนที่เป็นโกก็คือขึ้นลงลงเหมือนกัน
2: ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะจะเป็นคนจดเวลาในการที่โกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีผลกับสเตตพอสมควรนะคะแต่ว่าโกเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยส่วนใหญ่เพราะว่าทีมนี้จะมีโกแค่คนเดียวโกจะไม่ค่อยเปลี่ยนโกส่วนใหญ่จะยืนยาวเลยค่ะ
1: แล้วจริงอย่างตำแหน่งในฮอกกี้ในทีมหนึ่งครับมันจะมีตำแหน่งอะไรบ้าง
2: ก็จะมีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ที่จะเป็นคนคอยแย่งลูกกับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาอันนี้เราเรียกว่าเซนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาเราเรียกอันนี้ว่าเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นกองหน้าแล้วก็จะมีกองหลัง2คนกองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้เราเรียกว่าดีเฟนส
1: ์แล้วก็โกอีกหนึ่ง
2: ใช่ค่ะแล้วก็โกสมมติว่ามีเพื่อนส่งให้กองหน้าเราแล้วยิงเข้าคนที่ส่งกับคนที่ยิงจะได้คนละแต้มเท่ากัน
1: อ๋อก็คือเป็น2แต้มเลย
2: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ส่งเนี่ยไปโดนฝั่งตรงข้ามตัดออกแต่ว่าลูกกระเด็น
1: ไปโดน
2: เพื่อน
1: ก
2: องหน้าเรายิงเข้าอันนั้นคนส่งจะไม่ได้แล้วก็คือมันจะต้องเป็น perfect pass พอสมควรคือส่งโป๊ะยิงโดยที่แบบไม่โดนตัดอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะ
1: แล้วอย่างนี้เวลาที่แบบนักกีฬาเขาฝึกกันจริงๆมันก็คือเน้นการแบบเป็นทีมเวิร์คสุดๆเลย
2: ใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ทีมเวิร์คจะวันแมนโชมัน
1: ไม่ได้
2: มันไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้คนที่ทําเกมคนเดียวโดนอัดก็แย่และทีมทําอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมให้เป็นระบบทีมให้มากที่สุด
1: แต่มันดูเป็นกีฬาที่ใช้แบบหลายอย่างมากเลยทั้งความไว
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แรง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แบบสมาธิตลอดเวลาว่าจะต้องทํายังไงดูแบบ
2: ก็มีคํากล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลกมันใช้ทักษะหลายอย่างแค่สเก็ตมันก็ยากแล้วที่เราก็จะมาเพิ่มลูกเพิ่มไม้เพิ่มความเร็วถ้าในเล่นในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยเลี้ยงลูกต้องไม่มองลูกแล้วจะต้องมองเกมมองมีใครจะวิ่งมาแย่งไห
1: ม
2: เลี้ยงไปต้องมองแล้วข้างหน้ามีใครบังไหมเพราะนั้นตาจะมองลูกตลอดเวลาไม่ได
1: ้มันต้องมีความเคยชินมีความแบบ ไม่งั้นเราก็จะช้ากว่าคู่ต่อสู้
2: ใช่แล้วบางทีก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเนี่ยเราจะโดนเขาอัดได
1: ้อย่างเซตหนึ่งนี่เล่นกี่นาทีครับ
2: ถ้าโดยสากลเนี่ยจะระดับที่ไม่ซี่ถึงระดับนานาชาติเนี่ยจะประมาณ15นาทีแต่ส่วนใหญ่นานาชาติเนี่ยจะพีเรียดหนึ่งมัน20นาที1เกมจะมี3พีเรียด
1: 1เกมมี3พีเรียดเราเล่นกี่เกมครับ
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเล่นบอลละเกมก็มันก็เต็มที่แล้วงั้นเราขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต์ใช่ค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณ5เกมก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาจะทำให้แข่งแค่วันละเกมเต็มที่ก็คือวันละ2
1: ดูแล้วรู้สึกว่าเก่งจังเลยยังคิดภาพตัวเองลงสนามไม่ออกเลยตอนเนี้ยคงไปยืนแล้วก็ไม่ได้แตะสักลูกแน่นอนเพราะเขาเล่นกันไวมากเลยอ่ะแล้วก็มันนึกถึงตอนผมไปเล่นฟอร์บอลเราแบบว่าขนาดอันนั้นคือเราอยู่บนบกใช่ไหมครับเราอยู่บนพื้นดินธรรมดาและบนสนามปกติเรายังแบบวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรือวิ่งไม่ทันเลยแล้วก็แค่จับลูกให้อยู่ก็แบบยากละ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยิ่งแบบยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไวมาก
2: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไว
1: แต่กว่าจะทำแต้มหนึ่งได้ก็มีความยากเหมือนกัน
2: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะคือมันวิ่งอย่างเงี้ยแป๊บนึงเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถวิ่ง10นาทีได้มันปัญหาคนทำได้ยากมากบางทีเราอาจจะไม่ได้ลูกหรอกแต่มีคนอื่นพลาดลูกมาหาเรามันก็มีบางคนวิ่งเลี้ยงดีแทบตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
1: เวลาที่เราดูเขาเล่นอยู่ในสนามหนึ่งคือมันเป็นกีฬาที่ไวมากเป็นกีฬาที่คุณต้องมีความแบบคล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบวิต่อวิสองคือมันมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆคือเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นกีฬาแบบวันแมนโชว์ว่าแบบคุณจะเลี้ยงเดี่ยวทะลุไปเพื่อยิงคนเดียวโอกาสมันยากมากเพราะว่าผู้เล่นในสนามเนี่ยก็จะคอยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันต้องฝึกเป็นทีมแล้วก็มันต้องสังเกตคนรอบตัวตลอดเวลาโค้ชคิมครับวันนี้ในฐานะที่ผมมาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ฝึกหัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเล่นได้ไหมครับวันนี
3: ้น่าจะพอเล่นได้แค่ต้องแบบฝึกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปเรื่อย
1: ๆมีเบสิกไปอีก
3: ใช่ๆต้องเรียนเบสิกให้แบบแข็งแรงก่อนถึงจะแบบเล่นฮอกกี้ได
1: ้จริงๆมันต้องเบสิกพวกแบบสเก็ตมันต้องแข็งแรงมากทรงตัวเบรกอะไรพวกนี้
3: ใช่ครับสเก็ตอันนี้สำคัญที่สุดต้องสเก็ตแข็งแรงหลังจากนั้นมาเล่นกับลูกพักไม้อะไรแบบนี
1: ้จริงๆอย่างถ้าผมอยากเล่นแบบจริงจังขึ้นจนแบบเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้จริงควรมาฝึกสเก็ตแบบอย่างน้อยแบบกี่เดือนนะครับ
3: 3 4 5แล้วแต่คนครับ
1: ครับจริงๆน้อยก็ไอนี่เล่นไอซ์ฮอกกี้กันมานานเท่าไหร่แล้วครับ
4: อย่างไอก็เล่นมาประมาณ 6-7 ปีแล้วค่ะ
1: 6-7 ปี
4: ตั้งแต่แบบ12 11ครับ
5: ของเราก็ประมาณ 4-5 ปีนะครับเล่นมาตั้งแต่10ขวบถึง11ขวบเลยครับ
3: เริ่มสเก็ตกับฮอกกี้ประมาณอายุ5ขวบ
1: 5ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่คร
3: ับ29
1: โอ้ก็24
3: ปีครับ
1: แล้วเป็นนักกีฬาจริงๆนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ10กว่าขวบเกิดที่เมืองนอก
1: ครับ
3: ที่นั่นเป็นแบบเหมือนกีฬา
1: ประจำแบบ
3: ใช่ครับ
1: ประจำทีมอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: แล้วเราแบบตั้งใจอะไรไหมครับว่าตั้งแต่เราเริ่มเล่นแล้วเราจะเป็นแบบเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เลย
3: ใช่ครับแบบเหมือนผมฝันแบบเล่นเป็นแบบอาชีพ
1: คือเป็นความฝันเราเลย
3: ใช่ครับแต่ผมก็ไปถึงได้ครับ
1: แล้วอย่างส่วนมากเด็กๆที่มาเล่นนี่คือเขา

0: ตั้งใจมาเล่นฮอกกี้โดยตรงป่ะครับ
1: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมาสเก็ตแล้วก็แบบชอบอยากเล่นฮอกกี้เห็นแบบมีพี่ๆแข่งก็อยากเล่นอยากเรียนเพราะเด็กในที่นี้หลายคนเนี่ยเริ่มตั้งแต่6 ขวบ 6 ขวบแทบนั้นเลย
0: เหมือนกันนี้ก็คือทีมเป็นเยาวชนทีมชาติเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบเยาวชน
1: เยอะอยู่ค่ะเกิน30-40อ่ะค่ะทั้งผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยสึกประมาณ30กว่าคนขึ้นแล้วก็มันจะไปติดช่วงโควิดที่เราไม่ได้แข่งทีมชาติมันก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแบบสเตตว่าแบบตอนนี้เราจะมีทีมชาติเพิ่มขึ้นมากี่คน
0: แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความสนใจเยอะจากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: เรื่องจริงเรื่องแบบโพสเจอร์มีผลแบบบอดี้แบบตัวเล็กตัวใหญ
1: ่มีผล
0: เยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่เราแบบหลงใหลหรือเราชอบในกีฬาเนี่ย
2: คือว่าเป็นแบบเหมือนกีฬามันเป็นกีฬาสนุกกีฬามันมีเพื่อนเป็นกีฬาทีม
0: คือเราชอบอะไรที่มันเป็นทีม
2: ใช่ใช่ครับ
3: ผมไปอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็เลยไปขอเขาเล่นติดใจก็เลยลองถามแม่ว่ามีที่ไทยไหมครับก็เจอคร
0: ับ ก็เจอแล้วก็เริ่มเล่นเลย
3: ตอนแรกว่าจะเล่นเป็น
0: ฮอบบี้
3: อดิเรกใช่ไหมครับ
0: อย่างไอครับเริ่ม
4: เอาจริงๆก็คือแบบเริ่มจากการแบบดูการ์ตูนใช่ไหมคะแบบการ์ตูนบาร์บี้แล้วแบบเขาก็จะมีแบบเล่นสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเห็นว่ามีลานเปิดก็เลยมาเล่นนะคะตอนแรกก็แบบสนใจเป็นฟิกเกอร
0: ์
4: ค่ะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการเล่นฮอกกี้แบบได้เจอสังคมใหม่ๆได้แบบได้เล่นเกมแบบมันก็มีสีสันนะ
5: มีเพื่อนชวนครับก็เป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วย
6: สนุกครับสักอย่างเดียวเลยเหมือนคนเตะบอลทั่วไปครับ
7: ผมเห็นเพื่อนเล่นนะครับผมเลยอยากเล่นด้วย
8: My friend introduced me to it and I like the power of teamwork and it helped me create lots of friendships
9: ตอนแรกหนูไม่สบายค่ะแล้วก็ไปเล่นสเก็ตพอเล่นสเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าฮอกกี้ท้าทายดีก็เลยมาเล่นฮอกกี้ลูกของเพื่อนสนิทแม่เล่นแล้วมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกก็เลยมาลองเล่นดูกับสเก็ตแล้วไม่ค่อยชอบเลยแล้วลองมาเล่นของเราชอบมากกว่าตอนแรกหนูมาสเก็ตเล่นๆแล้วก็เห็นพวกรุ่นพี่เขาเล่นกันก็เลยคิดว่ามันท้าทายดีก็เลยมาเล่นค่ะ
10: ตอนแรกคุณแม่จะให้เล่นกีฬาเพื่อขายเครียดค่ะแล้วก็ทำไปทำมาก็ชอบเล่นก็เลยมาเล่น
11: ตอนแรกผมก็มาเล่นไอซ์สเก็ตปกติครับน่าสนใจก็เลยมาเล่นฮอกกี้ครับ
12: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงครับ
13: มันอ่ะมันได้อัดคนอ่ะ
0: แล้วอย่างโมเมนต์ที่แบบเราชอบเวลาที่แบบเราอยู่ในสนามอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรเราชอบโมเมนต์ไหนของการเล่นฮอกกี
3: ้เวลายิงเข้าใช่ไหมครับเขาจะเซเลบเรตกันนะครับก็เพื่อนทุกคนก็จะมาม
0: ุง
3: กัน
0: มาเฮ้เฮ้เฮ้ใช่ไหม
4: ชอบความเร็วของการเล่นฮอกกี้อ่ะค่ะแบบเป็นกีฬาที่แบบมีความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นแบบแทบจะตลอดเวลาเลย
0: จริงมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือเราแบบเสียลูกนิดนึงก็คือ
3: มันพลิกไปพลิกมา
0: แล้วทีนี้อยากรู้ว่าแบบพอโค้ชคิมเคยเล่นเป็นนักกีฬาที่ฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วพอต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อากาศร้อนมากคอมมูนิตี้หรือแบบสังคมในไอซ์ฮอกกี้ของ2ประเทศนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
2: ก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไทยมันมีแบบฮอกกี้คอมมูนิตี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันคุยกันนู่นนี่นั่นกันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกที่ฟินแลนด์แค่แบบที่นั่นมีผู้เล่นเยอะกว่าอะไรแบบนี้
0: คนน้อยกว่า
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: และเรื่องแบบ culture เงี้ยครับพอมาเจอ culture แบบคนไทย
2: อันนี้ต่างกันแบบเหมือนที่นั่นแบบที่นั่นเล่นกันแบบเหมือนจริงจังกันเลยที่นี่ก็มีแบบจริงจังด้วยครับ
0: แล้วก็มีแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ด้วยอะไร
2: ใช่ใช่ครับ
3: ประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็คอมมูนิตี้มันก็
0: ไม่ได้ใหญ
3: ่คร
4: ับค่ะแล้วยิ่งนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแบบใช่คอมมูนิตี้ของผู้หญิงก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกยิ่งแบบช่วงแรกๆที่ไอมาเล่นนะคะคือแบบแค่การจะรวมทีมให้ได้แบบเพื่อแข่งกัน2ทีมผู้หญิงอะค่ะก็คือยังแทบจะไม่ได้ก็คือต้องไปรวมกับผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างตอนนี้มาค่ะก็แบบก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนหันมาสนใจก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็แบบโอเคเลยค่ะ
0: แล้วอย่างตอนแรกเราเคยคิดไหมว่าไอซ์ฮอกกี้ดูจะเป็นกีฬาที่แบบรุนแรงแบบต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ย
4: ใช่ค่ะแบบก็รู้สึกแต่ว่านี่ชอบความที่มัน
0: ชอบความ
4: เป็นแบบนี้ใช่ค่ะ
0: ความแบบบุกๆหน่อย
4: มันท้าทาย
3: ค่ะก็เหมือนไอเลยนะครับชอบ แบบตอนโดนอัดอะครับมันรู้สึกว่าเจ็บตัวดี
0: สะใจดีเป็นความชอบส่วนตัวและอย่างพอเราต้องมาเป็นโค้ชแบบให้กับเด็กๆไทยอย่างเงี้ยครับมันยากไหมครับ
2: ไม่ค่อยยากคือว่าเด็กไทยแบบเหมือนสกิลสูงมากสกิลสูงมากกับเหมือนแบบเด็กไทยตั้งใจทำ
0: และอย่างนี้โค้ชคิมมีเป้าหมายของตัวเองต่อไปยังไงบ้างครับ
2: เป้าหมายตอนนี้เป็นแบบมาพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยจะอยากให้นักกีฬาแบบไปแข่งทุกนัดเพื่อมีโอกาสไปแข่ง
3: ก็อยากจะไปแข่งเมืองนอกครับไม่อยากปิดกั้นตัวเองอยู่ที่แค่ไทยครับ
0: ของไอครับ
4: ของไอตอนแรกอะค่ะก็คืออยากจะทำพอร์ตค่ะแบบเพื่อจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่อย่างตอนนี้ไอก็แบบถึงปีที่เข้าแล้วก็เสร็จแล้วแบบยื่นพอร์ตไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ายังจะคงเล่นต่อไปอะค่ะก็คืออยากจะไปแบบก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเลยแบบเนี้ย
0: แล้วก็อยากรู้ว่าสุดท้ายว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่เนี่ยครับโค้ชคิมแล้วเขาแบบอยากลองมาเล่นไอซ์ฮอกกี
2: ้ครับ
0: มาเริ่มยังไงได้บ้าง
2: เริ่มแบบมาเริ่มสเก็ตก่อนมาเริ่มสเก็ตก่อนมาลองชอบไหมเผื่อเลือกชอบสเก็ตก็หลังจากนั้นมาเล่นฮอกกี
0: ้ก็สามารถมาเล่นได้ที่ที่นี่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าวันนึงจะได้ไปแข่งแมตช์ที่เราต้องการนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับซึ่งวันนี้จริงๆก็พอมาเห็นคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นไอซ์ฮอกกี้อ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฉพาะนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วก็เป็นกีฬาที่อาจจะยังไม่ได้มีจุดให้แบบคนเข้าไปเล่นแบบเยอะมากหรือเข้าถึงได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าคุณอยากจริงจังมันใช้เวลาจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบโอ้โอเควันนี้เราได้มาเข้าใจได้มาเห็นว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือมันมีหนทางที่แบบเราต้องวางแผนตัวเองยังไงหรือเราต้องจริงจังขนาดไหนเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็วันนี้แฮปปี้นะรู้สึกว่าได้มาลองแล้วก็สนุกแล้วก็จริงๆมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นต่อวันนี้ก็แฮปปี้มากๆได้มาลองไอซ์สเก็ตแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาลองอีก

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนเพื่อนฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนเพื่อนกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ
4: ครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราพวกเรา
8: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติม

0: เกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินซุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ที่บึงกาฬ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้

ให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคุณจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

0: ตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์ซัดเทิร์นหรือดาวเสาดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้างใหญ่มากกว่าโลกถึง9เท่าย
1: ูเรนัสดาวเคราะห์ที่7มีฮีเลียมไฮโด

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องต่อเนื่องอยู่นะครับเป็นเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4ก็จะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันมีเลขต่อท้ายเนี่ยแสดงว่าชั่วโมงเหล่านี้เป็นการปฏิบัติในระยะยาวซึ่งตอนนี้นะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจำได้คุณครูเคยมอบเนื้อหาในสิ่งที่แต่ละกลุ่มเนี่ยว่าอยากจะทำอะไรในตอนปลายทางถูกต้องไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้บอกว่ามีเรื่องของนิทานมีเรื่องของการทำป๊อปอัพมีเรื่องของการนำเสนอในหนังสือเล่มเล็กหรือรูปแบบต่างๆฉะนั้นอันนี้ก็ขอทบทวนก่อนว่าในช่วงที่เป็นการปฏิบัติในระยะยาวเนี่ยนักเรียนต้นทางปลายทางก็อย่าลืมชิ้นงานที่คุณครูเคยได้มอบหมายไปในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูจำได้ว่าเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ด้วยใช่ไหมครับคือเรื่องของการเขียนแสดงอะไรนะแสดงความคิดเห็นนะครับก็มีตัวอย่างในการยกเช่นว่าเอ๊ะในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถกินยาลดความอ้วนได้ไหมก็นักเรียนต้นทางก็สามารถมีประเด็นแล้วก็เหตุและผลในการตอบได้แม้ว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกหลักฐานขึ้นมาแต่ว่าเป็นการจำลองให้เห็นว่าในบริบทของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างฉะนั้นในบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเป็นแนวความคิดที่นักเรียนไปเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเดิมครับแต่ว่าเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เนี่ยจุดประสงค์เป็นอะไรบ้างขอบอกก่อนว่าวันนี้จุดประสงค์นักเรียนต้นทางปลายทางดูให้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรบกวนอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่1ครับข้อที่2ครับและข้อที่3ครับเก่งมากครับน้องเรียนครับจำได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูตั้งแต่เริ่มของการเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญเนี่ยครั้งแรกเลยคุณครูเอาอะไรนะเอามาให้พวกเราดูครับเอาบางสิ่งที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งในความรับรู้ของพวกเราเนี่ยเราตอบกันว่าไมโครโฟนแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักไมโครโฟนเขาก็จะไม่สามารถบอกได้ถูกต้องใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการวัดจากประสบการณ์เดิมซึ่งการวัดประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาบูรณาการเป็นเรื่องของการเขียนถูกไหมหลังจากนั้นคุณครูก็ให้ดูภาพมีทั้งภาพดวงอาทิตย์ที่ทอแสงออกมาเป็นภาพซานตาคลอสที่ลอยคว้างอยู่บนอากาศแล้วก็เป็นรูปคุกกี้พร้อมกับถ้วยกาแฟจำได้ใช่ไหมครับดูหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาภาพอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพเหมือนลักษณะขุนเขาแล้วก็ด้านบนเป็นอะไรเป็นหมู่ดาวพร้อมกับลำธารที่ไหลลงไปซึ่งนักเรียนก็ได้มีการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีการอะไรครับสอนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเพื่อเอาไปเขียนประกอบกับตัวรูปเล่มที่จะนำเสนอในช่วงของท้ายหน่วยนี้ฉะนั้นจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเขียนเป็น เรื่องของความเรียงไปตลอดจำเป็นไหมไม่จะเป็นมันอยู่ที่ว่าพอเราเรียนไปแล้วเราชอบเรื่องไหนเราอยากจะเอาการเขียนแบบไหนมานำเสนอให้กับพวกเราในห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางได้เห็นบ้างฉะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณครูต้องการจะแจ้งให้เราทราบว่าพอเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบุสิ่งที่เห็นได้ฉะนั้นการระบุมีถูกผิดไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะสามารถสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานแล้วก็นำเสนอได้เอาละครับตามที่บอกไปว่าข้อ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งบทประพันธ์เรื่องของบทประพันธ์ก็ถือเป็นแนวการเขียนแบบหนึ่งที่จะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอเป็นเรื่องของบทร้อยกรองแล้วมันมีเรื่องของสัมผัสเข้ามาถูกไหมครับมันมีเรื่องของฉันท

0: ลักษณ์เข้ามาด้วยว่าเอ๊ะเราจะต้องแต่งอะไรแต่งแบบไหนถูกต้องไหมฉะนั้นเราจะแต่งมั่วตั้วได้ไหมครับเราแต่งแบบขึ้นมาเองมโนขึ้นมาเองได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการยึดให้ถูกต้องตามรูปแบบเช่นเราจะแต่งเป็นกรอนสุภาพโครงสี่สุภาพหรือเป็นคำประพันธ์ชนิดใดเนี่ยเราต้องมีการศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเราอยากแต่งอะไรบ้างนะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมชวนคิดถามนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้ง่ายมากครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะอันนี้ลองตอบดูหน่อยสิเอาร้อยแก้วก่อนร้อยแก้วเป็นยังไงตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบคุณครูเจมมาว่าร้อยแก้วเป็นความเรียงครูเจมถามหน่อยขออนุญาตนะครับขอยืมหน่อยครับอย่างใบงานใบเนี้ยถ้าเราดูเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวสมมตินะหน้านี้หน้าเดียวเนี่ยเป็นอะไรร้อยแก้วหรือร้อยกรองครับลองดูนะครับนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูซิว่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเอาเฉพาะหน้านี้นะเอาเฉพาะหน้านี้อ่ะร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วเพราะร้อยแก้วนั้นคือความเรียงทุกประเภทเก่งมากๆนะครับขออนุญาตคืนนะครับแล้วแบบไหนล่ะลูกที่จะเป็นร้อยกรองแบบไหนเป็นร้อยกรองลูกมีการวางฉันทลักษณ์มีการวางตำแหน่งที่สละสลวยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแล้วว่าถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองตอบดังๆเลยครับเป็นบทร้อยแก้วเสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นตอนนี้ต้นทางสามารถตอบได้แล้วปลายทางตอบได้ไหมครับว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองต่างกันอย่างไรลองตอบดูนะครับว่าคำตอบเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้ามีสิ่งใดเพิ่มเติมคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมสามารถให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะวันนี้ครับขออนุญาตพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับไปเรียนรู้สิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวรรณคดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าในหลักสูตรของภาษาไทยเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีควบคู่กันไปถูกไหมครับทีนี้วันนี้ครับนักเรียนดูบนจอเลยครับเป็นเรื่องอะไรครับกาบยานี11และการแต่งบทประพันธ์แสดงว่าวันนี้เนื้อหามี2เรื่องนักเรียนครับเดี๋ยวช่วยกันอ่านพร้อมกันก่อนครับว่ากาบยานี11เป็นอย่างไรบ้าง1 2 3
1: กาบยานี11เป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคำประพันธ์ดังนี้
0: เป็นข้อแรกของกาบยานี11ทีนี้ให้พิจารณาเบื้องต้นก่อนนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่ากาบยานี11นักเรียนเห็นคำว่ากาบใช่ไหมเราแบ่งก่อนนะกาบยานี11คำว่ากาบอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะคำประพันธ์แบบหนึ่งถูกไม่ถูกปลายทางเข้าใจตรงกันไหมครับว่ากาบเนี่ยเป็นชื่อคำประพันธ์ชนิดหนึ่งส่วนยานีก็คือเป็นชื่อของตัวกาบและ11คือเลขอะไรครับเป็นตัวเลขที่เอามากำกับจำนวนคำฉะนั้นตรงนี้ในส่วนแรกเขาพูดถึงบทก็จะขออนุญาตใช้สูตรสั้นๆที่เชื่อว่าคุณครูและนักเรียนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้านึกถึงกาบยานี11เรามี11ใช่ไหมก็จะเป็นหน้า5หลัง6พูดพร้อมกันหน้า5หลัง6อันนี้เป็นสูตรการจำแบบง่ายๆแต่ถ้าเราจะสอนกันแบบเชิงลึกไปที่ตัวบทก่อนอย่างที่บอกบนจอว่าบท1มี2บาทบาทละ11คำบาท1แบ่งเป็นกี่วรรคลูกก็จะแบ่งเป็น2วรรควรรคหน้าเป็นกี่คำวรรคหน้าเป็น5คำและวรรคหลังเป็น6คำบท1จึงมี4วรรคอันนี้คือตัวแรกคือเรื่องของบทนะครับทีนี้ไปกันต่อครับพอเราทราบแล้วเราไปดูประการต่อมาคือเรื่องของสัมผัสพอเป็นสัมผัสของกาบยานี11กาบยานี11เนี่ยมีสัมผัสบังคับดังนี้ข้อแรกสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
2: สัมผัส1คำท้าย2วรรค
0: นักเรียนเพื่อปลายทางจะได้ยินเสียงของเราเดี๋ยวเอาไมโครโฟนช่วยพูดให้ปลายทางได้ฟังนะครับเพื่อปลายทางอยากได้ยินเสียงเราลองดูสิลูกเรื่องของกาบยานี11มีสัมผัสบังคับดังนี้เรื่องของสัมผัสนอกเป็นยังไงครับ
2: สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคได้แก่1คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
0: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2แล้วข้อที่2ล่ะลูก
2: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3
0: คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3อันนี้คือเรื่องของสัมผัสนอกขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4นะครับไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทำไมไพเราะยิ่งขึ้นขออนุญาตบูรณาการเลยครับนักเรียนดูนะฮะเขาบอกว่าสำหรับวรรคที่3กับวรรคที่4เขาบอกว่าอะไรทำไมไม่บังคับสัมผัสแต่เขาบอกว่าถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปส่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะเป็นยังไง
3: ไพเราะยิ่งขึ้น
0: ถ้าแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนแบบไหนแสดงความคิดเห็นการเขียนมายาประสบการณ์หรืออะไร
3: แสดงความคิดเห็น
0: ใช่เพราะเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไปลงสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4จะทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นเข้าใจสิ่งที่คุณครูต้องการจะบูรณาการหรือยังครับว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องลักษณะของกาบยานี11แต่ตรงนี้เราสามารถเอาสารประเภทให้ความรู้เนี่ยไปจับกับเรื่องที่ผ่านมาได้คือเรื่องของการเขียนอะไรครับแสดงความคิดเห็นไปกันต่อเลยครับต่อไป 2.2 ขออนุญาตให้นักเรียนหญิงบ้างนะครับใช้ไมโครโฟนช่วยตอบหน่อยครับว่าสัมผัสระหว่างบทเป็นอย่างไรบ้างอ่านให้ปลายทางฟังหน่อยครับ
4: คำสุดท้ายบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปค่ะ
0: คำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปทีนี้ครับพอเราแล้วนะฮะหลักของการอ่านกาบยานีเนี่ยหลักของการอ่านกาบยานีเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อแนะนำใช่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงกลุ่มนี้ได้เป็นคนอ่านให้ปลายทางได้ฟังหน่อยครับลองดูซิกาบยานีเป็นยังไงหลักการอ่านข้อแนะนำเนี่ยหนูก็ได้ครับ
5: การอ่านกาบยานี11มีวิธีการอ่านทำนองสนอเช่นเดียวกับหลักการอ่านทำนองสนอโดยทั่วไปที่ได้กล่าวไว้แต่มีหลักการอ่านเฉพาะกาบอยู่บ้างดังนี้
0: แม้ว่าจะเป็นเรื่องของกาบยานี11นะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะขออนุญาตสอดแทรกในเรื่องของการอ่านทำนองสนอไปด้วยเพราะว่าถ้าพูดถึงบทร้อยกลองก็จะต้องพูดถึงเรื่องของสัมผัสฉันทลักษณ์แล้วก็การแต่งรวมถึงการเอาบทร้อยกลองเนี้ยไปประกอบการอ่านทำนองสนอนักเรียนต้นทางรู้จักการอ่านทำนองสนอไหมครับ
6: ร
0: ู้
6: จ
0: ัก ค่ะในภาษาไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยคือเรื่องของการอ่านทำนองสนอทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีคนมองว่าเออเราอ่านทำนองสนอไปทำไมในเมื่อบางคนเนี่ยขออนุญาตใช้คำแบบคำปัจจุบันเลยนะฮะบางคนเขาบอกเขาไม่อินคำว่าไม่อินหมายถึงว่าเขาเหมือนแบบยังไม่เข้าใจสุนทรียภาพหรือสุนทรียรสทางวรรณคดีฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้สื่อที่คุณครูได้สอนอยู่ในขณะนี้บอกไว้ว่าการอ่านทำนองสนอนั้นนอกจากจะเป็นการฝึกการอ่านการอ่านออกเสียงแล้วจะทำให้เราเข้าใจรสของวรรณคดีด้วยใช่ไหมครับว่าจะตามความเข้าใจของเดิมของเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าเรื่องของวรรณคดีเนี่ยมีแค่บทที่เป็นความรักอย่างเดียวไหมบทโกรธมีไหม
7: ม
0: ีบทเสียใจมีไหมครับ
7: ม
0: ีในการให้ลีลาของทำนองมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นลีลาเดียวผู้ที่อ่านได้ฝึกคิดไหมครับว่าเราควรจะต้องใส่ลีลาอย่างไรคิดไหม
7: คิด
0: ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางที่ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ว่าเราอ่านทำนองสนอไปทำไมนี่คือการบูรณาการศาสตร์การอ่านทั้งหมดสื่อออกมาเป็นเรื่องของทำนองและลีลานั่นเองนะครับฉะนั้นจำเป็นว่าต้องอ่านเพราะไหม
6: ไม่
0: จำเป็นต้องอ่านเพราะแต่ว่าเราทำไมเราสามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านถูกต้องได้ตามหลักปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้แปลว่าเราอ่านทำนองสนอไม่เพราะแปลว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนจะมีพื้นเสียงที่แตกต่างกันไปการวัดว่าใครอ่านเพราะหรืออ่านไม่เพราะ รงนี้วัดไม่ได้เราจะต้องวัดว่าเด็กคนนี้หรือนักเรียนคนนี้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดในเรื่องของรสทางวรรณคดีแล้วก็บทประพันธ์ที่นักเรียนกำลังอ่านอยู่ตรงนี้สิเป็นสิ่งสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อมากกว่าอันนี้เข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมปลายทางก็ขอให้เข้าใจตามนี้ว่าลักษณะของการอ่านทำนองสนอจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปดูข้อแนะนำกันต่อเลยครับว่าข้อแนะนำเป็นอย่างไรบ้างเรื่องแรกคือการแบ่งจังหวะเขาบอกว่ากาพย์ยานีแบ่งการอ่านเป็นยังไงเป็น 2-3 วรรคหลังแบ่งเป็นอะไร 3-3 นะครับยอดเยี่ยมมากข้างหน้าเป็น 2-3 ข้างหลังเป็น 3-3 ประมาณนี้แต่นะครับบางบทประพันธ์อนุโลมได้ว่าถ้าสมมุติว่าบทประพันธ์บทนี้เนี่ยมีคำที่เกินขึ้นมาเราสามารถอนุโลมเป็น 3-3 ได้อย่างเช่นในกาพระชัยสุริยาเนี่ยขึ้นว่าสทุสะจะขอไหว้ฉะนั้นในวรรคแรกตามความจริงต้องเป็นอะไรครับ 2-3 ถูกไหมฮะแต่นักเรียนเอามือขึ้นมาครับโชว์เลข5อย่างนี้ครับนักเรียนนับตามสะทุสะ
1: สะท
0: ุ
1: สะ
0: ตอนนี้มันไม่ใช่2แล้วแต่มันเป็น3คือสะทุสะถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าการแบ่งจังหวะเนี่ยมันเป็น2 3อย่างนี้ผิดไม่ใช่ฉะนั้นกำลังจะบอกนักเรียนว่าแม้ว่าหลักการมันเป็นแบบนี้แต่เวลาเราพิจารณาคำถ้ามันเป็น3ต้องมีการฝึกแบ่งวรรคก่อนอันนี้เข้าใจนะปลายทางเช่นเดียวกันนะคือแม้ว่าเขาจะบอกว่าวรรคน่าจะเป็น 2-3 เนี่ยแต่ว่าให้ลองพิจารณาคำก่อนถ้าง่ายสุดอันนี้คือแบบสอนแบบเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับว่าเราสามารถนับนิ้วคำได้สะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น6ถูกไหมครับแต่ว่าพอขึ้นเป็นวรรคหน้าแบบนี้เนี่ยก็สามารถอนุโลมอ่าน3ได้แบบนี้ไม่ผิดนะครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับอีกทีนึงถ้าเป็นวรรคหน้าแบ่งยังไง2-3 แต่ถ้ามันมีคำเกินอนุโลมให้เป็นอะไร3-3ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำกันเข้าใจไหมครับแต่ว่าอนุโลมได้ฉะนั้นแล้ววรรคหลังเป็นยังไง3-3ฉะนั้นตรงนี้เข้าใจนะครับต่อไปครับอันนี้คือหน้าตาของแผนผังฉันทลักษณ์ที่เราได้มีการตอบกันไปในช่วงต้นชั่วโมงนะครับอันนี้คือนักเรียนจะเห็นชัดเจนว่าด้านหน้าเป็นกี่คำดูดีมีเสียงตอบมาว่าสิไม่เป็นไรอาจจะมีการเบลอบ้างเล็กน้อยด้านหน้ามีกี่คำครับ5คำด้านหลังมี
3: 6
0: คำสุดท้ายไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับ
3: 5
0: ดูดี3แต่สามารถตกได้ที่คำแรกและคำที่2ในอะไรครับบทต่อมาแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะให้เพราะก็คือให้ดูสีส้มเป็นหลักแล้วก็จะมีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะครับนักเรียนดูตรงสัมผัสระหว่างบทนะครับตรงนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางปลายทางดูพร้อมกันว่าในการแต่งที่มันเป็นฉันทลักษณ์ในแบบยาวคือเวลาเราอ่านกาพย์ยานีมันไม่ได้มีบทเดียวถูกต้องไหมครับฉะนั้นในการแต่งเนี่ยเพื่อให้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันสัมผัสระหว่างบทก็สำคัญคือตรงนี้กับตรงนี้ขออนุญาตบอกเทคนิคในการแต่งว่าเราอย่าลงคำตายคำตายคือคำเสียงสั้นคำที่ค่อนข้างไปต่อยากอะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นสระอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับกายาดาราอย่างเงี้ยได้ไหมลงสระอาค่อนข้างที่จะหาคำลงง่ายแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวเยอะเราอ่านหนังสือเยอะเราคิดว่าเราสามารถแต่งได้ก็แต่งประมาณนี้นะอันนี้เป็นเทคนิคที่ต้องการจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางให้ทราบว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มแต่งกาพย์อย่างนี้เนี่ยควรใช้เป็นเสียงยาวก่อนนะครับนักเรียนครับเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันสิว่านักเรียนต้นทางกับปลายทางเนี่ยใครจะอ่านเก่งและอ่านได้ดีกว่ากันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1-2-3ครับ
1: ลิงค
0: ่ะขออภัยครับอ่านแบบธรรมดาก่อน1-2-3ลิงข้าง

โอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาจากวรรณคดีเรื่องกาพระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่ที่ได้แต่งไว้นักเรียนเคยได้ยินเรื่องกาพระชัยสุริยามาก่อนไหมครับใครเคยได้ยินยกมือขึ้นหน่อยครับอันนี้ไม่ผิดครับมีทั้งเคยได้ยินนะครับปลายทางครับปลายทางเคยได้ยินดีเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกาพระชัยสุริยาซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นครับทีนี้ความน่าสนใจของวรรณคดีเรื่องกาพระชัยสุริยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสามารถของท่านสุนทรภู่ที่สามารถเอามาตราตัวสะกดลูกมาแต่งเป็นบทประพันธ์ได้เช่นแม่กงแม่กลแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างฝั่งนี้พูดถึงถ้าเป็นภาษาเกี่ยวกับ animal แต่ว่าถ้าเป็นคนไหนเขาบอกว่าอันนี้พูดถึงสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับก็มีลิงมีข้างมีแบบนี้มีฝูงจิ้งจอกแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้เป็นความสามารถในการมองเห็นของกวีในยุคนั้นและเขียนออกมานะครับก็ขออนุญาตอ่านเพิ่มเติมว่าลิงข้างครางโครกครอกฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอนชะนีวิเวกวอนนกหกร่อนนอนรังเรียงลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องสองแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วแต่วันนี้เป็นบทร้อยกรองใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเจอแบบนี้เราก็ต้องอ่านเป็นอะไรครับอ่านเป็นทำนองสนองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นทำนองให้ฟังถ้าเกิดว่าทำนองคุณครูอาจจะไม่เพาะไม่ยังไงก็ลองหาฟังใน YouTube ด้วยครับอ่านนักเรียนฟังนะฮะ

0: นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารประมาณนี้ฉะนั้นนักเรียนสามารถไปหาฟังที่เพราะกว่าคุณครูได้ในแพลตฟอร์มต่างๆคุณครูอาจจะไม่ได้เพาะมากนะคะอันนี้อ่านให้ฟังเป็นการสาธิตว่าเราต้องตีความบทก่อนว่าบทที่อ่านนั้นเป็นอย่างไรจึงจะสามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ฉะนั้นวันนี้อาจจะมีสั่นๆบ้างนิดหน่อยนะครับอ่ะดูต่อเลยครับข้อแนะนำข้อต่อมาการใส่ทำนองในกาบยานีตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมว่ากาบยานีเนี่ยมันแต่งยังไงอะไรยังไงบ้างกาบยานีมีทำนองดังนี้บาทเอกออกเสียงลงต่ำส่วนบาทโทออกเสียงต้นวรรคขึ้นเสียงสูงและข้อที่3ครับการใส่อารมณ์นักเรียนต้นทางปลายทางมองจอพร้อมกันครับอยากให้ดูข้อนี้ให้ดีแล้วอ่านพร้อมกันครับเรื่องการใส่อารมณ์1 2 3การใส่อารมณ์
1: การอารมณ์ควร

0: ละครับเดี๋ยวขออนุญาตทำสถานการณ์สมมุติดีกว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยนะฮะให้เห็นว่าเราเข้าใจแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกลุ่ม2ที่จะทดสอบให้ฟังนะครับถามกลุ่ม2ก่อนเราสามารถใช้ไมค์ตอบได้นะนักเรียนคิดว่าการใส่อารมณ์ในกาบยานี11เนี่ยมีความสำคัญไหมครับไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ถ้าตอบครูก็ได้อ่ะสำคัญไหม
1: สำคัญ
0: แล้วทำไมจึงต้องมีความต้องมีทักษะการตีความตัวบทก่อนครับ
2: เพราะว่าเราจะได้ใส่อารมณ์
3: เพราะว่าทำให้เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาในตัวบทครับแล้วก็จะใส่อารมณ์ในตัวบทได้ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบมานะครับว่าเราจะสามารถใส่อารมณ์ตามตัวบทได้ถูกต้องปลายทางครับปลายทางเข้าใจเหมือนเพื่อนหรือว่ามีข้อคิดเห็นเหมือนเพื่อนไหมครับว่าเราที่เราตีความเพราะว่าเราจะได้อ่านตัวบทนั้นได้ถูกต้องแล้วทำไมต้องตีไม่ตีได้ไหมก็ได้แล้วการอ่านจะเป็นยังไง
4: ไม่ดี
0: เราจะไม่ตีความตามบทก็ได้แต่อย่างที่เพื่อนต้นทางได้บอกกับนักเรียนปลายทางว่าถ้าเราไม่ตีความปุ๊บเราก็จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าบทที่จะอ่านออกมานั้นถูกต้องตามอารมณ์ความรู้สึกที่กวีต้องการจะสื่อหรือไม่อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องของการใส่อารมณ์นั่นเองฉะนั้นอย่างที่คุณครูเจมได้บอกไปขั้นต้นว่าการใส่อารมณ์ในทำนองเนี่ยจะต้องเกิดจากทักษะการตีอะไรการตีความก่อนความเอาไม้เรียวมาตีป่ะอย่างนั้นป่ะตีความคืออะไรเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาให้เห็นก่อนว่าตัวบทเนี่ยมันเป็นอย่างไรการตีความก็คือการแปลความด้วยถ้าเราเข้าใจคำศัพท์เราจะสามารถมีการคาดเดาบทได้ถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่บทประพันธ์บางเรื่องเนี่ยเกิดในยุคสมัยที่ค่อนข้างนานมาแล้วอย่างเช่นรัตนโกสินทร์วรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยวรรณคดีบางเรื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแบบนี้มันก็จะมีคำเก่าๆที่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องไหมต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับไปดูกันต่อเลยครับมาถึงช่วงนี้ครับหลังจากที่เราทำความเข้าใจกันในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็จะขออนุญาตให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่4เมื่อเสร็จแล้วให้ทำใบงานแล้วก็นำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาใบความรู้ในวันนี้ครับเป็นเรื่องของกาบยานี11เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมในหน่วยนี้อยู่ๆคุณครูถึงเอาเรื่องของบทร้อยกองขึ้นมาก็อาจจะมีความหวังเล็กๆว่าอาจจะได้เห็นงานเขียนของนักเรียนต้นทางสักกลุ่มนึงที่มีการแต่งกาบยานีมาให้ครูปลายทางครับคุณครูยังมีความหวังอยู่นะครับว่าเผื่อว่าปลายทางเนี่ยได้เรียนเรื่องกาบยานีไปแล้วแล้วปลายทางมีการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มอาจจะมีการแต่งกาบยานีส่งคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เห็นด้วยไม่แน่นะครับนะดูหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการอ่านนะครับแล้วก็วันนี้ครับนักเรียนดูหน้านี้ให้ดีครับก่อนที่เราจะลงมือทำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจำได้ว่าในระหว่างที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูได้มีการบอกการแบ่งบทใช่ไหมวรรคหน้าแบ่งยังไงนะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังแบ่งเป็น3 3นักเรียนครับดูครับอย่างบนจอเนี่ยเขาเอามาจากเรื่องกาบพระชัยสุริยาซึ่งตอนนี้นักเรียนมีใบงานอยู่ในมือแล้วถูกต้องไหมครับปลายทางก็สามารถดูใบงานในมือได้นะครับถ้าไม่มีก็สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมหรือเปิดจากหนังสือเรียนก็ได้เรื่องของกาบพระชัยสุริยาเล่นดูครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้มันเป็น66ถูกไหมฉะนั้นตามหลักมันต้องเป็น2 3ใช่ไหมแต่อันนี้อนุโลมได้ครับสะอันนั้นเรียนอ่านพร้อมกันสะทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาทีนี้ตรงนี้เริ่มตรงแล้วพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิอย่าตรีชาขออนุญาตแปลความให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังพอสังเขปก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาของกาบพระชัยสุริยานะครับนั่นเรียนดูด้านบนครับสะทุสะจะขอไหว้อันนี้ตรงตัวเลยครับเขาบอกว่าจะขอนอบน้อมนั่นเรียนจำให้ดีนะการแต่งวรรณคดี ถ้าใครที่เคยอ่านวรรณคดีมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยจะทราบว่าขนบหนึ่งนักเรียนครับขนบหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนักเรียนฟังให้ดีนะถ้าเป็นในช่วงอยุธยาจะมีการพูดถึงศาสนาอื่นด้วยเช่นพราหมณ์ฮินดูฉะนั้นในการไหว้ก็จะไม่ใช้การสาธุอาจจะเป็นคำว่าโอมที่เป็นการสักการะเทพเจ้าคือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์อันนี้ปรากฏชัดเจนก็คือจากวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเป็นต้นแต่พอหนหลังมาก็มีการเปลี่ยนเป็นมีความเป็นพุทธศาสนามากขึ้นสาธุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสารณาพระตรงนี้ก็ชัดเจนมากศรีคือความดีงามไตรแปลว่าไตรแปลว่า3นะครับแสดงว่าเป็นอะไรครับเรื่องของ3นะครับสารณาพ่อแม่แลครูบาไหว้ใครต่อพ่อแม่เสร็จแล้วไหว้ใครต่อไหว้พุทธศาสนาก่อนไหว้

้คุณพ่อคุณแม่และไหว้ครูบาอาจารย์ตามต่อไปไหว้ใครอีกเทวดาในราศีคำว่าในราศีไม่ได้แปลว่าเป็นแบบ12ราศีประมาณนั้นในราศีคือหมายถึงว่าทั่วทิศานุทิศเลยเพราะว่าราศีเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่า

0: อะไรครับวัตถุที่อยู่ในหนาอยู่ในท้องฟ้าหรืออยู่ในอวกาศเป็นต้นนะครับข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแสดงว่าอันนี้พูดถึงมาตราแม่อะไร
1: แม่ก
0: อกาชัดเจนมากแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาก็แปลว่าท่านสุนทรภู่บอกว่าขออนุญาตไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้คุณพ่อคุณแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เทพเทวดาที่อยู่ในทั่วทิศานุทิศในขณะนี้ข้าพเจ้าจะขอเอากอขอมาบวกต่อในมาตราแม่กอกาจะพยายามแก้ไขถ้าดีไม่ดีอย่างไรอย่าพึ่งว่ายังไงครับอันนี้คือการถอดบทประพันธ์ฉะนั้นนักเรียนต้นทางปลายทางเราถ้าไม่สามารถถอดได้สิ่งหนึ่งคือการตีความก็คือต้องแปลความว่าเอ๊ะคำเหล่านี้คืออะไรอย่างเช่นเทวดาถ้าเราไม่รู้เทวดาเปิดพจนานุกรมได้เลยครับราศีเราเปิดพจนานุกรมได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนมองหน้าคุณครูนิดนึงนักเรียนปลายทางมองหน้าคุณครูด้วยฟังนะครับแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมแต่ว่าบางครั้งพจนานุกรมเนี่ยก็ช่วยเราได้แต่คุณต้องไม่ลืมว่าแม้ว่าเราจะเปิดพจนานุกรมเราต้องพิจารณาบทประพันธ์ด้วยว่าบทประพันธ์นั้นมันถูกต้องตามพจนานุกรมหรือเปล่าเช่นพจนานุกรมบอกว่าราศีเป็นแบบนี้แต่พอเอาไปพิจารณาในบริบทเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับอันนี้คือการแปลความในบทร้อยกรองนั่นเองนะอ่ะในส่วนที่เหลือก็สามารถทำไปใบนี้ทำอะไรครับใบนี้ทำอะไรทำเครื่องหมายแล้วก็นับนิ้วเอานะและอันต่อไปคืออะไรครับให้ตอบคำถามตามประเด็นดังต่อไปนี้ก็อ่านดูว่าคำถามมีอะไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีหนังสือสามารถเปิดหนังสือประกอบได้แต่ถ้าไม่มีก็สามารถศึกษาใบงานใบความรู้จากในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้ปฏิบัติใบงานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรากลับมาพบกันครับ

0: นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเนี่ยปฏิบัติกิจกรรม2ใบใบแรกให้อะไรครับฝึกแบ่งวรรคในบทประพันธ์แล้วก็ข้อที่2คือตอบคำถามใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้คุณครูที่สุดได้เป็นคนอ่านตัวอย่างของการแบ่งบทประพันธ์แล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ทางนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากการอ่านก่อนเลยครับอ่ะตัวแทนนักเรียนได้อ่านให้ฟังหน่อยครับว่าแบ่งยังไงบ้าง
1: สาธุสะจะขอไหว้พระสี่ไตรสารนาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำค่ำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถี
0: มีอ่านมีอาจจะตื่นเต้นจริงๆต้องจะร่ำคำต่อไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างใบงานที่นักเรียนนะครับได้มีการขีดเส้นนะครับทางนี้อ่ะลองดูนะครับว่าปลายทางขีดเส้นตามนี้หรือไม่ฉะนั้นวรรคหน้าเราจะแบ่งเป็น2 3วรรคหลังเราจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ลูก3 3ฉะนั้นถ้าอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้าคำเกินก็อนุโลมแบ่งเป็น3 3ได้แต่ว่าอย่าเป็นอย่ามีเยอะเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้ผิดฉันทลักษณ์ได้นะครับก็นักเรียนก็ได้อ่านว่าสัทุสะจะขอไหว้พระศรีไตรสรณาพ่อแม่แลครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ดีมิดีอย่าตรีชาจะร่ำคำต่อไปเมื่อกี้เราเรียนอ่านว่าจะร่ำคำต่อไปใช่ไหมจะร่ำคำต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพาราสาวัตถีปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่ได้อ่านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังก็ยอดเยี่ยมมากๆอาจจะมีผิดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าการอ่านของเรานั้นมันอ่านครั้งเดียวประสบความสำเร็จไหมลูกไม่เราต้องพัฒนาทักษะการอ่านไปเรื่อยๆทีนี้นักเรียนต้นทางครับเรามาเช็คความพร้อมกันหน่อยนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งนักเรียนต้นทางปลายทางทีนี้ทำพร้อมกันเลยครับต้นทางปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นการเช็คก่อนที่เราจะไปต่อกันในใบงานนี้ทีนี้ขอสอบถามใบงานนี้ครับจากใบงานใบที่2นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางเนี่ยตอบพร้อมกันเลยครับข้อที่1ครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพร้อมแสดงเหตุผลอ่ะชื่นชอบบทไหนกันบ้างมีเสียงตอบมาจากตรงกลางห้องว่าพระอภัยมณีนักเรียนปลายทางชื่นชอบพระอภัยมณีเช่นเดียวกันหรือไม่มีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีตอบขึ้นมาเพิ่มเติมว่าขุนช้างขุนแผนอาจจะลองดูนะว่าขุนช้างขุนแผนอยู่ในม.1 หรือเปล่าไม่เป็นไรสามารถอนุโลมตอบได้อะไรนะถ้าสุนทรภู่เป็นชื่อคนแต่งไม่เป็นไรเราอาจจะมีแบบการจำสับสนบ้างนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในตัววรรณคดีม.1 เนี่ยก็มีหลายเรื่องเช่นโครงโลกกนิษฐ์สุภาษิตพระร่วงนะครับกาพระชัยสุริยาแล้วก็วรรณคดีอีกหลายเรื่องเลยที่ทางกระทรวงเนี่ยได้คัดเลือกมาให้เราได้ศึกษานะครับประมาณนี้ปลายทางคำตอบเหมือนต้นทางหรือไม่มีการตอบเรื่องของพระอภัยมณีขึ้นมาหรือเปล่าถ้าตอบก็แสดงว่าคำตอบของเราทั้งต้นทางปลายทางนั้นตรงกันครับไปต่อข้อที่2ครับให้นักเรียนทดลองแต่งบทร้อยกลองชนิดกาบ1บทในข้อนี้ขออนุญาตว่าให้เรียนไปทำเป็นงานนอกเวลาเพราะว่าการแต่งกาบอย่างนี้11นั้นจะต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ศิลปะในการแต่งนักเรียนต้นทางไปแต่งให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: นักเรียนปลายทางไปแต่งคุณครูให้หน่อยได้ไหมครับไปแต่งเรื่องนี้ให้คุณครูหน่อยได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยให้ปลายทางแต่งเสร็จแล้วลองตอบให้คุณครูปลายทางได้ฟังว่านักเรียนแต่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3ครับการฝึกแต่งคำประพันธ์ให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างให้ประโยชน์ยังไงครับนักเรียนต้นทางฝึกคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์ฝึกอะไรอีก
2: ฝ
0: ึ
2: กการอ่าน
0: ฝึกการใช้คำฝึกการแบ่งวรรคฝึก อะไรครับสมาธิในการทดลองการแต่งเพราะว่าในการแต่ง

0: ครั้งแรกเนี่ยเราต้องคิดใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเราจะต้องวางผังฉันทลักษณ์อย่างไรให้มีความสอดคล้องและลงตัวกันปลายทางเช่นเดียวกันนะลูกนะเวลาเราฝึกแต่งคำประพันธ์เนี่ยเชื่อว่าเราได้มีการคิดเราได้มีการระดมความคิดแต่ว่าถ้าแต่งคนเดียวคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะมีตัวอย่างการแต่งอะไรบ้างให้เกิดความเหมาะสมตามบริบทนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายครับเรียนคิดว่าจากบทความทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเนี่ยเราจะเอาความรู้พวกนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับไปปรับได้อย่างไรบ้างไปปรับได้อย่างไรบ้างเอาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ใช้ในการเรียนรู้ได้ถูกต้องไหมครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเวลาเราไปเจอบทประพันธ์จากที่ใดๆเนี่ยถ้าเราสามารถอ่านแล้วแบ่งวรรคได้ถือว่าการเรียนในชั่วโมงนี้สำเร็จไหม
1: สำเร
0: ็จก็ขอฝากสิ่งดีๆในชั่วโมงนี้ไว้ว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องของบทร้อยกรองไปแต่งเพิ่มในช่วงการนำเสนอในช่วงท้ายคาบของหรือของท้ายหน่วยได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายนักเรียนคิดว่าช่วงนี้ในการเขียนในชั่วโมงนี้มีการให้ประโยชน์กับนักเรียนยังไงบ้างครับฝึกคิดฝึกเขียนฝึกอะไรอีกมีการฝึกแบ่งวรรคแล้วก็สามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปเขียนในแบบร่างสำหรับการเพิ่มเติมผลงานที่จะนำเสนอในท้ายหน่วยนี้ได้นะครับเข้าใจไหมครับต้นทางปลายทางเข้าใจไหมครับก็ถือว่าวันนี้เป็นทักษะหนึ่งที่คุณครูเนี่ยได้นำเอามาฝึกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ปฏิบัตินะครับมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำที่อาจจะไม่เคยได้ยินอีกแล้วปรางปรานักเรียนคิดว่าปรางปราคำไหนถูกต้องถ้าเป็นปรางปราฝั่งสีเขียวยกมือโอ้โหโดยส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นเลยนะครับเอามือลงครับถ้าเป็นฝั่งสีม่วงยกมือก็มีบางส่วนนะครับปลายทางเชื่อว่าเป็นฝั่งไหนครับเอามือลงได้ครับและปรางปราที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้ครับปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับคำนี้อ่านว่าปรางปรานักเรียนอ่านพร้อมกันปรางปราเป็นภาษาคำกลอนตัดมาจากคำว่าปรางปราศาสตร์จากภาพเป็นความเก่งของปัญญาประดิษฐ์ที่คุณครูได้ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าต้องการภาพเครื่องทองวางอยู่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปฉากวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ก็มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขุดพบสมบัติของชาติจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมไปนะครับนักเรียนสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ในชั่วโมงต่อไปก็ยังเป็นการเขียนจนชำนาญสารสำคัญแต่เป็นครั้งที่5สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และความและใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5สำหรับในชั่วโมงนี้การฝึกแต่งขออภัยครับการฝึกการเรียนรู้เรื่องบทประพันธ์เรื่องกาพย์ยานี11ก็จบลงแล้วหวังว่านักเรียนจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในการแก้ผลงานหรือว่าเพิ่มเติมผลงานให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับชั่วโมงนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮ้มส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
3: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
1: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
2: ว้าแต่คงลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
4: รับทราบ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามาดู